0: www.thaipbspodcast.ac.th
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
2: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประเมินว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้อธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตย

0: กรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
1: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
2: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่า

0: กองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20นาฬิกาของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
2: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี
1: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
2: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับบูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน

0: อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคและสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
2: หนึ่งนาทีกับกปท.
3: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความ

0: เสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต
6: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
8: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาดอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคม

0: อย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
4: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
3: ะ
4: มันก็ไม่เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี้เป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์พื้นขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
3: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
4: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการแซวเสียงกับคนหลายๆรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
3: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
4: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันเอ สถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยคือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะปราบทุจริตกันยังไงที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆพรีเมียมเนี้ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
3: ค่ะท่านเทพดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเทพดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนคะ
4: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านเทพดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่มีการก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGP นะคะ

0: กลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมนุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ค้าภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ค้าภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51 ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5 ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
6: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟ้นนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
5: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3 เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
6: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
5: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญ

0: รุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park A Smart จำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utility ที่เป็น Utility ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
2: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซีมิคอนดักเตอร์และ Data Center ปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
4: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยคราวนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซล่าโฟลติ้งนะครับ
2: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S-Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
5: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคี

0: การสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณ10,000 รายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัฐพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่า70-80%ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
1: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3 เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100 คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
0: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริทวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
2: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและกลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอเนี่ยมีข้อดีคือก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
0: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
5: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนเมื่อพูดถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองมักจะคิดกันถึงงานที่ใหญ่โตมากๆเช่นการสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นต้นสำหรับประเทศของเราข้าพเจ้าใคร่ขอให้นักวิชาการและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีหันมาพิจารณาถึงการสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งด้วยคือการใช้หลักวิชาและความริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่มีประสิทธิภาพสูงและอำนวยประโยชน์โดยตรงได้มากโดยนำเอาทรัพยากรธรรมชาติความรู้ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเปล่าน้อยที่สุดการสร้างความเจริญในลักษณะนี้จะช่วยสร้างเสริมความเจริญของกิจการส่วนรวมได้แน่นอนเมื่อเราค่อยๆสร้างความเจริญมั่นคงให้เพิ่มทวีขึ้นแก่ทุกคนในชาติได้จริงๆแล้วความเจริญยิ่งใหญ่ที่ปรารภปรารถนาก็จะเกิดตามมาเองในไม่ช้านักพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าณวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันอังคารที่18ตุลาคม2520

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธที่15กรกฎาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยนะคะอยู่กับประวินัยบ่ายคล้อยค่ะและวันนี้ช่วงหน้าเป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ชวนติดตามกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กติกาทิพยาลัยค่ะเป็นประเด็นเรื่องยกระดับคนยกระดับชาติพอร์ตรหัสแรงงานในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ค่ะส่วนวันนี้เรื่องของทิศทางเศรษฐกิจนะคะที่ต้องตามกันดูต่อค่ะก็คือเรื่องที่ไทยจะต้องคุยต่อกับสหรัฐนะคะเรื่องการเจรจาลดภาษีนำเข้าจาก 12.5% ให้เหลือ 10% ค่ะซึ่งคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมมีกำหนดการจะเดินทางไปสหรัฐเพื่อเจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะในรายละเอียดการเยือนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนในการปกป้องผลประโยชน์ด้านการส่งออกของไทยนะคะประเด็นหลักๆ ก็จะมีเรื่องของปมกฎหมายการค้ามาตรา301กับมาตรา122เป้าหมายสำคัญก็คือต้องการให้ไทยเนี่ยรักษาความสามารถในการแข่งขันหลังจากไทยได้เปรียบดุลการค้าสูงเป็นอันดับ7ของคู่ค้าสหรัฐนะคะดังนั้นการเจรจาลดภาษีนำเข้าจาก 12.5 ให้เหลือ 10% เนี่ยตรงนี้เป็น1เรื่องที่เป็นเป้าหมายสำคัญค่ะซึ่งคุณสุภจีก็จะได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีผู้แทนจากทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและที่ปรึกษาเพื่อขอการสนับสนุนข้อเสนอของไทยค่ะซึ่งรัฐบาลต้องการเร่งหาข้อยุติในประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะเพราะว่าประเทศที่เขาสรุปการเจรจากันได้แล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่าประเทศที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาดังนั้นเนี่ยความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายไทยแต่ว่าเป็นฝั่งสหรัฐที่ต้องสรุปการพิจารณาคดีเซ็กชั่น301รอบใหม่ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินแล้วก็ต้องหารือกับหลายประเทศก็เลยยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีเวลาหารือกับไทยมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นที่เป็นจุดยืนที่ไทยจะบอกว่าถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยจะไม่สามารถยอมรับในการเจรจาได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการเปิดทางให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงแล้วก็ข้อกำหนดเกี่ยวกับ country of concern ซึ่งจะกระทบต่อสิทธิของไทยในการเจรจาการค้าในอนาคตซึ่งประเทศอื่นเนี่ยบางประเทศเขายอมรับเงื่อนไขเนี้ยไปแล้วแต่ว่าไทยก็จะชี้แจงว่าทำไมถึงไม่สามารถรับเงื่อนไขเหล่านี้ได้นะคะก็ต้องคุยกันลงในรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นละค่ะส่วนรายการสินค้าที่ไทยขอยกเว้นภาษีไปเนี่ยไทยส่งไปแล้วก็จะมี6กลุ่มสินค้ากว่าพันรายการนะคะมีทั้งสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทก็ยึดหลักการสำคัญก็คือเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตเองไม่ได้หรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ต่อยอดในภาคการผลิตของสหรัฐนะคะก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอเมริกันจึงมองว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มีความสมเหตุสมผลแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายสหรัฐค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศการเจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีการพบหารือกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐก็รับรู้ถึงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่มียาวนาน190ปีนะคะแล้วก็บทบาทของไทยในการลงทุนในสหรัฐและข้อเท็จจริงที่ว่ากว่า 30% ของการกระดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมาจากผู้ประกอบการสหรัฐเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณสุภจีบอกว่ายังไม่สามารถคาดการได้ว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าความคาดหวังก็คืออย่างน้อยเนี่ยอัตราภาษีไม่ควรสูงขึ้นและเป้าหมายของคณะเจรจาก็คือให้ไทยได้รับเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้านะคะซึ่งไทยก็มั่นใจในข้อมูลหลักเหตุผลรวมถึงข้อเสนอที่ยึดหลักผลประโยชน์ร่วมแต่ก็ยอมรับว่าผลการเจรจาเนี่ยยังต้องขึ้นอยู่กับทางสหรัฐนะคะก็จะไปพูดคุยหารือกันให้ดีที่สุดค่ะส่วนคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลนะคะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการหารือกับสหรัฐเรื่องของการเจรจาความตกลงทางการค้าการลงทุนก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยยังมีไม่มากเพราะว่าฝ่ายสหรัฐเขาต้องเจรจามีคิวกับหลายประเทศดังนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คงเป้าหมายที่จะผลักดันการเจรจาให้มีความคืบหน้าต่อนะคะส่วนรอบต่อไปเนี่ยจะพิจารณารายละเอียดจากข้อเสนอที่ไทยส่งกลับไปเบื้องต้นก็เสนอให้พิจารณาสินค้าที่ไทยเนี่ยมีศักยภาพในการส่งออกนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรเพราะปัจจุบันสินค้าที่สหรัฐยกเว้นภาษีส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่ส่วนรอบนี้ค่ะที่คุณสุภจีได้พาคณะไปก็เป็นการเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าการลงทุนอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งสหรัฐใช้เป็นกรอบในการเจรจากับหลายประเทศเพื่อจะผลักดันแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคดีภาษีมาตรา301ยังไม่สิ้นสุดคดีแรกแม้ว่าจะมีประกาศอัตราภาษีแล้วแต่ว่ากระบวนการยังไม่แล้วเสร็จส่วนคดีที่2ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถประเมินอัตราภาษีในอนาคตได้ทำให้การเจรจาเนี่ยยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการหารือแต่ว่าก็คงจะต้องมีการเจรจาเพิ่มไปเรื่อยๆในระยะต่อไปนะคะนี่ค่ะ

ก็ต้องถือว่าไปทำหน้าที่นะคะในการเจรจาเพื่อให้ไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะสำหรับข้อตกลงการค้าไทยสหรัฐค่ะมาต่อกันที่เรื่องของไทยเมียนมากันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคุณตินหม่องเซยนะคะได้หารือกับคุณอนุทินชาญวีรกูลในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็การผลักดันความร่วมมือทั้งมิติด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะทางนายกอนุทินก็บอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกันเป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียนร่วมกันปัญหาสำคัญที่กระทบกับประชาชนไทยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติหมอกควันข้ามแดนหรือว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าทั้งสองประเทศก็ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะดังนั้นรัฐบาลไทยก็พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเปิดพื้นที่การหารือและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพราะเชื่อว่าเมียนมามีเสถียรภาพแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้นค่ะก็จะเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนที่กระทบต่อประชาชนคนไทยแล้วก็เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งนายรัฐมนตรีก็ได้เชิญพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายประธานาธิบดีของเมียนมาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเพื่อจะหารือความร่วมมือของไทยกับเมียนมานะคะโดยทั้งไทยกับเมียนมาตอนนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเนี่ย3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ฝั่งเมียนมาเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามสิ่งเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติใดๆรวมถึงลดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุของหมอกควันข้ามแดนลดผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนไทยนะคะส่วนฝั่งเมียนมาก็ยืนยันว่าตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะเมื่อพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีความสงบมีเสถียรภาพการค้าการลงทุนการคมนาคมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนก็จะขยายตัวดังนั้นเนี่ยไทยบอกว่ายินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพื่อช่วยลดการเผาในภาคเกษตรและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาก็บอกว่าการแก้ปัญหาหมอกควันเนี่ยจะต้องอาศัยเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้แก่เกษตรกรและความร่วมมือทางวิชาการด้วยนะคะก็จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนี้ต่อไปค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนนายกก็บอกว่าไทยก็ยังคงสื่อสารหารือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาก็ขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับเมียนมาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกรอบอาเซียนค่ะยืนยันว่าจะสานต่อความร่วมมือกันในทุกมิติในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ดีนะคะนี่คือไทยเมียนมาแล้วก็มาต่อกันที่ไทยจีนหน่อยค่ะเพราะว่านายกอนุทินนะคะจะไปเยือนจีนช่วงพรุ่งนี้นะคะวันที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของนายรัฐมนตรีของจีนนายกหลี่เฉียงนะคะซึ่งการเยือนจีนครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51นะคะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะประเด็นหลักๆในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

กิจก็คือการร่วมมือในสาขาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งชาติอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งนายกอนุทินค่ะจะไปเยือน3เมืองสำคัญก็คือที่เซี่ยงไฮ้เฉิงตูและกรุงปักกิ่งนะคะโดยที่เซี่ยงไฮ้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่วนที่เฉิงตูนะคะนายกจะเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูค่ะเป็นงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026เพื่อขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีนครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็จะได้หารือกับภาคเอกชนของจีนกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนด้วยนะคะแล้วก็อีกที่ก็คือที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงค่ะจะมีการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายกหลี่เฉียงของจีนนะคะแล้วก็จะได้หารือกับทางประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็คือคุณเจ้าเล่อจี้และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างไทยจีนด้วยนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งการค้าการลงทุนเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาสื่อมวลชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะก็ถือว่าไทยจีนเนี่ยมีความร่วมมือกันหลายด้านนะคะจะได้ต่อยอดกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะภารกิจของนายกใน3เมืองของจีนค่ะส่วนที่เกาหลีใต้นะคะไปดูทิศทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กันหน่อยค่ะปีนี้เนี่ยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้เปิดเผยล่าสุดนะคะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่แท้จริงซึ่งปรับค่าเงินเฟ้อเนี่ยจะขยายตัวคาดว่าอยู่ที่ 3% นะคะเพิ่มจาก 2% ที่คาดการไว้เมื่อเดือนมกราคมค่ะก็มีปัจจัยหนุนเรื่องของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำสถิติแข็งแกร่งที่สุดเป็นประวัติการเนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้เขาเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี64เลยนะคะซึ่งปีนั้นเนี่ย GDP อยู่ที่ 4.7% ดังนั้นพอมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีมุมมองเชิงบวกเมื่อเทียบกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่คาดการว่าเศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยจะขยายตัว 2.6% ในปีนี้แต่รัฐบาลบอกว่า 3% นะคะเพราะฉะนั้นก็มาจากนี่แหละค่ะการลงทุนมูลค่ามหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แล้วก็ช่วยหนุนเรื่องของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นครั้งที่มากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะอย่างยอดส่งออกเดือนมิถุนายนของเกาหลีใต้เนี่ยพุ่งขึ้น 70.9% ค่ะเมื่อเทียบกับรายปีสู่ระดับเป็นแสนล้านดอลลาร์แล้วก็ทะลุระดับ100,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเป็นประวัติการด้วยนะคะขณะที่การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ทะยานขึ้น 199.5% นะคะนอกจากนี้ยอดการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกก็ถือว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดัน GDP ของเกาหลีใต้ไปทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของ AI เซมิคอนดักเตอร์นะคะกลับมาดูที่บ้านเราสำหรับการผลักดันเรื่องนี้กันหน่อยน่าสนใจนะคะที่ AI เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนกติกาโลกนะคะดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมองค์ความรู้กับการใช้งานจริงค่ะซึ่งในตลาด AI นะคะมีการประเมินว่าตลาด AI บ้านเราเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 50,000 ล้านบาทแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไปสู่กระเป๋าบริษัทข้ามชาติถึง 47,000 ล้านบาทแต่ว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เพียงเศษเสี้ยวก็คือ 2,000-3,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยล่าสุดค่ะทาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเขามีการจัดงาน Thailand AI Business Transformation Powered by UTCC AI Institute ภายใต้แนวคิด From AI Trend to Real Business Impact ค่ะเปลี่ยนเทรนด์ AI ให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงแล้วก็มีการเปิดสถาบัน UTCC AI Institute เป็นศูนย์กลางการพัฒนา AI เพื่อธุรกิจแห่งอนาคตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหอการค้าไทยนะคะก็มี

ทิศทางที่จะมีการต่อยอดจากโครงการนี้นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะท่านอธิการก็บอกว่า AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและกติกาการแข่งขันของโลกอย่างรวดเร็วดังนั้นมหาวิทยาลัยเองค่ะก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเนี่ยไปเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมองค์ความรู้เข้ากับการใช้งานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยยังขาดกลไกที่เชื่อม AI เข้ากับธุรกิจจริงอย่างเป็นระบบนะคะดังนั้น UTCC AI Institute จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้โดยตรงค่ะด้วยจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีก็คือเครือข่ายหอการค้ากับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะแล้วก็มี Business DNA ที่สั่งสมมาตั้งแต่ก่อตั้งความคล่องตัวของมอเอกชนภายใต้แนวคิด From Thai Business Knowledge to Thai Business AI นะคะก็คือการแปลงองค์ความรู้ธุรกิจไทยให้กลายเป็นสินทรัพย์ AI ของธุรกิจไทยนะคะซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ AI First University ที่ทางมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนมาโดยตลอดค่ะส่วนรองศาสตราจารย์ดร.ชิตหล่อวัฒนากรรมการบริหารสภาหอการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นะคะอาจารย์ก็ได้บรรยายพิเศษด้วยบอกว่า AI เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีอีกแขนงหนึ่งแต่จะกลายเป็น general purpose technology ที่ส่งผลต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจ data center สร้างได้ GPU ซื้อได้แต่ว่าบุคลากรคุณภาพสูงเนี่ยต้องใช้เวลาพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยในยุค AI ก็ต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตบัณฑิตไปสู่ศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนและการเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีซึ่งการจัดตั้ง UTCC AI Institute ก็สะท้อนบทบาทใหม่นี้อย่างชัดเจนนะคะเราก็ได้ชูวิสัยทัศน์ AI Nation Vision 2035ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น AI Nation ของภูมิภาคผ่าน5เสาหลักค่ะตั้งแต่การเป็นศูนย์กลาง AI และ Data Center ของอาเซียนเป็นฐานการผลิตหุ่นยนต์ Humanoid โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียวแล้วก็แหล่งผลิตบุคลากร AI ของภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งโครงการ UTCC AI Institute ค่ะเป็นแพลตฟอร์มระดับมหาวิทยาลัยด้าน Apply AI for Business นะคะที่จะเชื่อมการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมภาคธุรกิจแล้วก็เครือข่ายนานาชาติเข้าด้วยกันค่ะเกิดจากดำริของดร.พจน์อารามวัฒนานนท์นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะซึ่งก็จะมีคณะวิศวะของหอการค้าไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนนะคะมีพันธกิจหลักๆเช่นการพัฒนา AI solution ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาหลักสูตรและทักษะ AI งานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรมหลักสูตรผู้บริหารและการสร้างรายได้ความร่วมมือระดับโลกกับอาเซียนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ AI นะคะแล้วก็มีโครงการเรือธงมาแล้วค่ะเช่นThailand Industry AI Transformation Initiative AI Solution Factory and Digital Workforce Lab แล้วก็โครงการ AI Talent for Thailand นะคะก็คือมีแผนที่จะมุ่งไปสู่การเป็น Apply AI Platform ระดับประเทศและอาเซียนด้วยนี่นะคะชัดเจนเลยแล้วก็ที่จะทำต่อนะคะก็จะมีหลักสูตรเรียกว่าเป็นหลักสูตรทั้งดีกรีและนอนดีกรีด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าจะมีทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้น AI Developer Fast Track สำหรับภาคธุรกิจที่บพค.สนับสนุนนะคะแล้วก็ BOI STEM Plus รวมไปถึงการเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน AI Computing การพัฒนา AI Solution ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การสร้างวิศวกรและนักพัฒนา AI รุ่นใหม่ที่เข้าใจโจทย์ธุรกิจนะคะดังนั้นก็บอกว่าขอเชิญผู้ประกอบการทุกขนาดมาร่วมงานกันได้ค่ะเพราะว่าเป้าหมายของสถาบันก็คือการทำให้ AI เป็นเรื่องที่ธุรกิจไทยทุกระดับเข้าถึงและใช้งานได้จริงนะคะรวมไปถึงการรักษาอำนาจอธิปไตยทางเทคโนโลยีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ไทยต้องปรับเข็มทิศจากการเป็นผู้ใช้เนี่ยไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ผู้พัฒนาโซลูชันเพื่อสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ประเทศ

0: ลายเป็นเพียงแหล่งระบายสินค้าของ Big Tech ระดับโลกค่ะขณะเดียวกันนะคะมีมุมมองจากดร.ชันวิทย์บุญช่วยซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะบอกว่าจุดอ่อนร้ายแรงของอุตสาหกรรม AI ไทยที่ผ่านมาก็คือเรารบแบบสเปะสปะและไร้กลยุทธ์ค่ะดูได้จากตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดจากมูลค่าการตลาด AI ในไทยกว่า 50,000 ล้านนะคะมีส่วนแบ่งที่เป็นของบริษัทไทยเพียง 2,000 ถึง 3,000 ล้านส่วนที่เหลืออีกกว่า 47,000 ล้านเนี่ยไปอยู่ในมือของผู้ให้บริการต่างชาติทั้งหมดถือว่าเป็นเพนพอยท์ที่ต้องแก้ไขด่วนเลยดังนั้นเนี่ยการสร้างความยั่งยืนไม่ใช่มาแข่งสร้างโมเดลที่ต้องใช้เงินเยอะนะคะอย่างเช่นการทำไทย LLM ที่ใช้เงิน80ล้านเนี่ยเพื่อจะไฟจูนข้อมูลเฉพาะทางแต่ว่าทางออกที่แท้จริงก็คือจะต้องมาหาจุดสมดุลค่ะระหว่างต้นทุนกับความคุ้มค่าทางธุรกิจแล้วก็ดึงศักยภาพของโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทที่เข้าใจปัญหาเนี่ยมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อีกไกลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญส่วนคุณพิเชษฐ์เกตรวมค่ะอุปนายกสมาคม Digital Infrastructure Association of Thailand ก็บอกว่า Data Center และ Energy นะคะถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ AI ดังนั้นเนี่ยขอเสนอแนวคิดข้ามช็อตไปเลยไปสู่Quantum Computing ค่ะเพื่อก้าวให้ทันสากลไม่ต้องรอเป้าหมายเดิมภายใต้การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งการเทรนนิ่งแล้วก็ Inference ของภูมิภาคแทนที่จะเป็นเพียงผู้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะก็มีข้อเสนอหลายเรื่องเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะดร.สุทัศน์ครองชนค่ะนายกสมาคมไทย IoT นะคะบอกว่าวิวัฒนาการจากยุค IoT ที่เก็บข้อมูลมาเนี่ยมาสู่ยุค Physical AI ที่นำมันสมองของ AI เนี่ยมาสั่งการในโลกจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบ Real Time Data จากเซ็นเซอร์จะมีมูลค่ามหาศาลกว่าข้อมูลดิจิทัลแบบเดิมเพราะว่าสามารถตัดสินใจได้ทันทีดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ก็คือการใช้ AI ในมิติของ Discovery เพื่อสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมนะคะเช่นการเกษตรเนี่ยก็อาจจะมาคำนวณอุณหภูมิส่งออกทุเรียนหรือว่าอาหารเนี่ยเอามาทำซิมูเลชันเพื่อจะควบคุมคุณภาพเช่นการจำลองปรุงผัดไทยให้คงรสชาติสากลแม้จะผ่านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้ AI ก็มาช่วยได้ทั้งนั้นเลยนะคะหรือว่าการนำ AI มาตรวจสอบคุณภาพเช่น image processing เพื่อเช็คสิ่งแปลกปลอมในอาหารหรือว่าคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มคุณค่ายกระดับมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ใช้ AI มาผลักดันให้เติบโตขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่หลายๆประเทศเนี่ยก็ปักธงกันนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุค AI แล้วแต่ว่าทำยังไงที่จะทำให้ธุรกิจนะคะเอา AI เนี่ยมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาทักษะมนุษย์ให้ยั่งยืนด้วยนะคะในโลกยุค AI เรื่องของ AI literacy กับแรงงานของบ้านเราก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องเร่งสร้างนวัตกรรมเร่งพัฒนาทักษะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆนะคะซึ่งอนาคตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมีภารกิจเร่งด่วนที่เดิมพันด้วยอนาคตของประเทศในทศวรรษหน้าที่มี AI ขับเคลื่อนนี่นะคะจากงานที่พยายามมองทุกมิติเลยนะคะสำหรับโครงการ UTCC AI Institute ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านใดที่สนใจรายละเอียดนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะ utcc@ac.th หรือว่าที่ Facebook UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะน่าสนใจมากๆช่วงนี้พักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะติดตามคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการยกระดับคนยกระดับชาติถอดรหัสแรงงานในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะคะช่วงหน้าติดตามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กติกาทิพยาไลค่ะ
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ

0: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
1: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
2: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

ังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กติกาทิพยาลัยทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้คือยกระดับคนยกระดับชาติถอดรหัสแรงงานในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14วันนี้อาจารย์อยากชวนทุกท่านมาคุยกันในเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออนาคตของแรงงานไทยและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่อาจารย์ทำงานด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยมาโดยตลอดต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้กำลังเผชิญแค่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวชั่วคราวเท่านั้นแต่เรากำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานแล้วก็กำลังส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศในระยะยาวลองดูตัวเลขง่ายๆนะคะในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปีในขณะที่ผลิตภาพแรงงานก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างช้าในเวลาเดียวกันประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซไซตี้เต็มรูปแบบนั่นหมายความว่าคนวัยทำงานจะมีจำนวนลดลงแต่จำนวนผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราส่วนวัยพึ่งพิงนะคะผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาคนวัยทำงานก็สูงขึ้นเรื่อยๆขนาดเดียวกันแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่สูงแล้วเราก็ยังมีการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองยังไม่มากนักเพราะฉะนั้นถ้าเรายังปรับตัวช้าประเทศไทยก็มีโอกาสเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำเป็นเวลานานแต่ในมุมมองของอาจารย์นะคะเราก็ยังพอมีข่าวดีค่ะไม่นานมานี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซึ่งจะถูกใช้จริงในช่วงปลายปีหน้าเป็นระยะเวลา5ปีแผนนี้ต้องบอกเลยว่าต่างจากฉบับก่อนๆ นะคะว่าพบเป็นแผนที่ดูเน้นการปฏิบัติจริงนะคะเป็น action oriented plan ซึ่งเปลี่ยนผ่านจากเอกสารเชิงวิชาการแล้วก็แนวคิดแบบกว้างๆไปสู่แผนขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติจริงโดยแผนฉบับนี้กำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนในการทำลายกับดักโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมๆที่จะเน้นการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีแนวคิดหลักก็คือซ่อมและเสริมรากฐานเพื่อการสร้างอนาคตโดยเขาก็จะมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนหลักนะคะเป็น5เสาแบ่งเป็น5เสาด้วยกันซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า trustนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็จะขออนุญาตเล่ารายละเอียดสั้นๆนะคะว่ากลยุทธ์ที่5ด้านของ Trust เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสาหลักแรกก็ทีแรกเนี่ยนะคะย่อมาจาก Transform the Economy นะคะซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบอันนี้เป็นการปรับโฉมภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จะขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็แนวคิดของเศรษฐกิจสีเขียวโดยวางระบบนิเวศการจับคู่ทักษะแรงงานให้ตรงกับอุปสงค์ของอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางแล้วก็ใช้มาตรการสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการและแรงงานเกิดการปรับหรือพัฒนานะคะอย่างยืดหยุ่นเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีเสาหลักตัวที่2นะคะเป็นตัวย่อจากตัว R ก็คือ Reform the Public Sector นะคะซึ่งอันนี้ก็จะพูดถึงการปฏิรูปภาครัฐเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลที่โปร่งใสแก้ปัญหาคอร์รัปชันปรับปรุงปรับลดกฎหมายกฎระเบียบที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของภาคธุรกิจแล้วก็ปรับบทบาทของภาครัฐจากเป็นผู้กำกับหรือผู้ควบคุมเนี่ยมาเป็น Facilitator หรือเป็นผู้ส่งเสริมอำนวยความสะดวกเพื่อจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวของภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะเสาหลักที่3เนี่ยตัว U ก็คือย่อมาจาก Upgrade Human Capital นะคะเป็นการยกระดับทุนมนุษย์ซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาแรงงานนะคะแผนฉบับนี้ก็มุ่งปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการสร้างทักษะแห่งอนาคตนะคะเช่นทักษะดิจิตอลระดับสูงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวผ่านระบบที่เรียกว่าระบบสะสมหน่วยกิจในเชิงทักษะหรือว่า micro credentials นะคะที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนผ่านระบบสวัสดิการสังคมไปสู่ระบบสวัสดิการเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือ productive welfare เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์
แบบมีเงื่อนไขนะคะเช่นกำหนดให้ผู้รับเงินช่วยเหลือหรือผู้ว่างงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะระยะยาวเพื่อสร้างความพร้อมในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็พึ่งพาตนเองได้นะคะยังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลิตภาพของกลุ่มแรงงานสูงวัยนะคะเพื่อรักษาผลิตภาพโดยรวมของประเทศซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตขยายความในประเด็นของเสาหลักนี้นะคะในช่วงถัดไปถัดมาคือเสาหลักตัวที่4นะคะตัว S ก็คือ sustain resources and environment อันนี้ก็คือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะคะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและน้ำอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคส่วนต่างๆเพื่อจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะในขณะที่เสาหลักสุดท้ายนะคะเสาหลักที่5ตัว T ก็คือย่อมาจาก transfer and invest in research technology and innovation อันนี้จะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็ลงทุนในด้าน3ตัวนะคะ RTI ก็คือวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นการเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้ประกอบการไทยแล้วก็ผลักดันให้นำผลงานวิจัยและวัฒนธรรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ในเชิงสังคมนะคะอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะแต่ในวันนี้อาจารย์ในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แรงงานก็เลยอยากจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกกันกับเสาหลักที่3คือการยกระดับทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญนะคะในมุมมองของอาจารย์เพราะเวลาที่เราพิจารณาในเสาหลักตัวนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าแผนตัวเนี้ยได้พยายามที่จะทำลายกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมๆที่มักปกติจะแยกส่วนระหว่างสถาบันการศึกษาสวัสดิการแล้วก็การทำงานออกจากกันแต่แผนฉบับเนี้ยพยายามที่จะบูรณาการเนาะสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันผ่านเชิงนโยบายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็น่าสนใจแต่ไงก็ตามมันก็ยังคงมีประเด็นท้าทายเชิงโครงสร้างอยู่นะคะที่จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะอย่างเป็นอย่างดีโดยหนึ่งในนโยบายที่ก้าวหน้าเนาะที่สุดที่อาจารย์มองเห็นนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระบบสวัสดิการสังคมจากที่เป็นแบบ passive นะคะ welfare หรือว่าสวัสดิการสังคมแบบเชิงรับไปสู่เชิงรุกนะคะหรือว่าระบบสวัสดิการเพื่อเพิ่มผลิตภาพมากขึ้นหรือ productive welfare เป็นการกำหนดเงื่อนไขผูกพันให้ผู้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยเช่นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้รับสิทธิประโยชน์กรณีการว่างงานเนี่ยต้องเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือก่อนนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือช่วยสนับสนุนในการหางานไม่ได้เพียงแค่รอรับสวัสดิการแต่เพียงอย่างเดียวอาจารย์อยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะเวลาที่เราเห็นเนี่ยคนตกงานเนี่ยเนาะหรือคนไม่มีงานทำเนี่ยจะมองว่าเขาไม่ขยันแบบนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยการว่างงานเนี่ยมันมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะคะในทางเศรษฐศาสตร์แรงงานเนี่ยเราจะมีกรอบแนวคิดที่อธิบายเนาะถึงสาเหตุการว่างงานที่น่าสนใจมากๆหลักๆเลยเนี่ยอยู่สองทฤษฎีอย่างแรกเลยเราจะพูดถึงในเรื่องของ search and matching theory นะคะก็คือเป็นทฤษฎีที่มองถึงในเรื่องของการหางานและการจับคู่งานคือในการที่ตลาดแรงงานมีปัญหาเนี่ยนะคะก็คือบางทีเนี่ยนายจ้างอาจจะเกิดจากการที่นายจ้างเองเนี่ยหาคนที่มีทักษะเนี่ยตรงกับความต้องการไม่เจอหรือคนที่กำลังหางานอยู่ก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งงานว่างอยู่ตรงไหนหรือทักษะที่มีอยู่มันไม่เหมาะกับงานนะคะที่มีในตลาดแล้วจะพัฒนาทักษะอะไรดีหรือพัฒนาทักษะยังไงเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการหางานอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเรื่องของ insider outsider theory นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของอำนาจต่อรองค่ะคนที่มีงานทำอยู่แล้วนะคะหรือบางทีเราเรียกคนวงในหรือ insider เนี่ยเขามักจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่าซึ่งบางครั้งก็ไปกีดกันไม่ให้คนข้างนอกหรือ outsider เนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานได้ง่ายๆแต่คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงนะคะปกติแล้วเรามักจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่านโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกนะคะก็คือการที่แทนที่รัฐบาลจะมองงบประมาณที่จ่ายไปเป็นแค่ค่าใช้จ่ายทางสังคมเฉยๆแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองให้ถือเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ค่ะก็คือการสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้คนว่างงานเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้

ยังไงก็ตามโจทย์ที่ยากที่สุดของประเทศไทยที่อาจารย์จะพูดถึงเลยก็คือขนาดของกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะที่มันสูงเกินกว่าร้อยละ30ของแรงงานทั้งหมดที่มีนะคะของประเทศเราพี่น้องแรงงานนอกระบบเหล่านี้เขาก็มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะคะคือเขามีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนเสียโอกาสที่สูงลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าคนที่หาเช้ากินค่ำให้เขาต้องมานั่งหยุดงานมาเรียนหนังสือมาอบรมทักษะวันนั้นเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจุนเจือครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบกลไกช่วยเหลือในแผนฉบับนี้จึงสำคัญมากเพราะถ้าเราตั้งเงื่อนไขที่ตึงเกินไปบังคับมากเกินไปแรงงานกลุ่มนี้เขายินดีที่จะสละสิทธิสวัสดิการทันทีแล้วก็ยอมกลับไปทำงานรายวันที่มีมูลค่าต่ำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งขังพวกเขาไว้ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักความยากจนแล้วก็ทักษะนะคะต่ำแบบไม่มีวันหลุดซึ่งสิ่งนี้นะคะกับดักความยากจนแล้วก็ทักษะต่ำเนี่ยหรือ poverty skill trap เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิดดั้งเดิมที่ชื่อว่า poverty trap หรือกับดักความยากจนโดยนักเศรษฐศาสตร์นะคะชื่อดังอย่างคุณบานาจีแล้วก็คุณดูฟโลนะคะเป็นอาจารย์สองสามีภรรยานักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกันจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะคะเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ปี2019ด้วยนะคะคือเขาเนี่ยพัฒนามาจาก poverty trap แต่ที่มีการระบุคำว่าสกิลเข้าไปด้วยนั้นเนี่ยเป็นการชี้อย่างเฉพาะเจาะจงเลยว่าทักษะเนี่ยคือโซ่ตรวนสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยไม่หลุดพ้นจากกับดักความยากจนในทางกลับกันเนี่ยความยากจนก็เป็นกำแพงที่ขวางไม่ให้คนเนี่ยเข้าถึงการพัฒนาทักษะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นกลไกการทำงานของ poverty skill trap เนี่ยมันเป็นการอธิบายไว้เหมือนเป็นองค์จรวงจรนะคะว่าทำไมเนี่ยคนจนถึงจนอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมการพัฒนาทักษะของพวกเขาเนี่ยถึงทำได้ยากอาจารย์ขออนุญาตสรุปเป็น4ข้อสำคัญนะคะข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงเนื่องจากคนที่อยู่ในภาวะยากจนเนี่ยเขามักไม่มีสินทรัพย์สำรองถูกไหมคะไม่มีเงินออมชีวิตก็ดำเนินไปแบบหาเช้ากินค่ำการจะเจียดเวลาแม้กระทั่ง3-6สัปดาห์เนี่ยไปเข้าคอร์สฝึกอบรมใดๆเนี่ยนะคะมันหมายถึงการที่เขาต้องขาดรายได้ที่มันจะมาจุนเจือครอบครัวในวันนั้นทันทีเงิน300-400บาทต่อวันที่หายไปเนี่ยมันคือการที่คนในบ้านเนี่ยนะคะไม่มีรายได้เนาะที่จะมาใช้จุนเจือมันคือความอยู่รอดครอบครัวเขาเลยทีเดียวอย่างที่สองก็คือในเรื่องของข้อจำกัดด้านสินเชื่อนะคะบางทีการพัฒนาทักษะที่มีมูลค่าสูงในตลาดแรงงานยุคใหม่ลองนึกภาพการเรียนภาษาการเรียนโคดดิ้งหรือการควบคุมเครื่องจักรขั้นสูงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแล้วบางทีคอร์สเรียนเหล่านี้มีราคาที่สูงมากธนาคารก็มักไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับคนที่มีรายได้น้อยไม่ได้มีหลักประกันเพื่อนำมาศึกษาต่อมันเลยทำให้อุปสรรคทางด้านการเงินเนี่ยกลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสพวกเขานะคะถัดมาคือในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็พลังสมองคือมันมีงานวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่ชี้ว่าความยากจนเรื้อรังเนี่ยมันสร้างความเครียดสะสมสูงมากซึ่งอันนี้จะไปบั่นทอนพลังเนาะในการวางแผนระยะยาวการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ยากและซับซ้อนก็ยิ่งทำได้ยากขึ้นเนาะเมื่อท้องยังไม่อิ่มหรือยังคงต้องกังวลกับภาระนะคะทางด้านทางการเงินอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำคือเมื่อแรงงานที่มีทักษะน้อยเนี่ยรายได้ก็น้อยตามก็ส่งผลให้เขาไม่สามารถที่จะส่งเสียบุตรหลานเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงๆได้บุตรหลานก็เลยเติบโตมาด้วยทักษะที่อาจจะต่ำกว่ามาตรฐานของตลาดก็เลยเหมือนกับเป็นการส่งต่อกับดักความยากจนนะคะจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกเนาะที่อาจารย์ได้พูดไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงกรอบแนวคิดที่เรียกว่า productive welfare นะคะในร่างแผนพัฒนาฉบับที่14เนี่ยก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อจะทำลายกำดักนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามาอุดหนุนทั้งค่าเรียนรวมไปถึงค่าเสียโอกาสนะคะเพื่อให้แรงงานเนี่ยสามารถก้าวผ่านปัจจัยเนี้ยไปสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้แต่อย่างไรก็ตามในการนำกรอบแผนพัฒนาฉบับใหม่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยการศึกษาเรียนรู้จากบทเรียนความสำเร็จนะคะหรืออาจจะเป็นความล้มเหลวก็ได้ของนโยบายพัฒนาแรงงานและสวัสดิการในต่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นนะคะโดยเฉพาะในมิติที่สอดคล้องกับโครงสร้างและเป้าหมายของประเทศอาจารย์ก็เลยจะขออนุญาตยกตัวอย่างที่น่าสนใจจากบางประเทศนะคะขอเริ่มต้นด้วยประเทศแรกเลยนะคะก็คือประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้เองเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะ
ก่อนที่เขาจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยเขาก็เคยเป็นประเทศที่ใกล้เคียงประเทศไทยมากๆ

คะติดอยู่กับดักรายได้นะคะปานกลางเขาก็เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะคะ Asian Financial Crisis ในช่วงปี1997เหมือนกับเรานะคะมันส่งผลให้เกิดการว่างงานและการยากจนในวงกว้างรัฐบาลเกาหลีใต้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิด Productive Welfare นี่แหละค่ะโดยเปลี่ยนระบบสังคมสงเคราะห์แบบให้เปล่ามาเป็นระบบที่ชื่อว่า Minimum Living Standard Guarantee นะคะก็คือรัฐบาลเขากำหนดให้ประชากรวัยแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนแล้วก็มีความสามารถในการทำงานเนี่ยจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหางานซึ่งหากปฏิเสธเงื่อนไขโดยที่ไม่มีเหตุอันควรจะถูกระงับเงินช่วยเหลือทันทีนะคะโดยจากการประเมินผลลัพธ์ของโครงการนี้เขาก็พบว่านโยบายนี้ได้ช่วยดึงคนยากจนกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้จริงแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ได้ช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนะคะแต่ยังก็ตามปัญหาสำคัญก็คือคุณภาพของแรงงานคุณภาพของงานนะคะเพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้มักหลุดไปสู่งานที่ได้รับค่าแรงต่ำแล้วก็มีความมั่นคงต่ำเนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรมเนี่ยมีความเร่งรัดเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมูลค่าสูงสิ่งนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะบอกว่าการทำระบบสวัสดิการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในแผนพัฒนาฉบับหน้าต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและผลิตภาพของทักษะที่อบรมนะคะไม่ใช่เน้นเพียงแค่จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจก็คือประเทศเดนมาร์กแล้วก็กลุ่มประเทศโนดิกนะคะซึ่งได้ขึ้นชื่อเรื่องระบบตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนะคะคือเขามีโมเดลที่ชื่อว่า flexibility นะคะซึ่งก็เป็นคำย่อมาจากคำว่า flexible บวกกับ security นะคะก็มีการผสมผสานนะคะในเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะของนายจ้างในการจ้างงานแล้วก็การเลิกจ้างรวมไปถึงการมีตาข่ายรองรับทางสังคมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับแรงงานซึ่งภายใต้โมเดลนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยมีโอกาสในการที่จะจ้างงานแล้วก็เลิกจ้างได้อย่างรวดเร็วหากเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนหรือธุรกิจเกิดภาวะหดตัวนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ภาคเอกชนปรับตัวได้ค่อนข้างไวแต่แรงงานที่ตกงานเองก็จะไม่ได้เผชิญกับความยากจนเฉียบพลันเพราะว่ารัฐบาลจะมีระบบที่เข้ามาซัพพอร์ตทันทีนะคะมีระบบประกันการว่างงานที่ชดเชยสูงสุดถึงร้อยละ90ของค่าจ้างเดิมแลกกับเงื่อนไขนะคะหลักที่ว่าแรงงานผู้นั้นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะใหม่ทันทีนะคะหลังจากที่เขาถูกเลิกจ้างตามศูนย์พัฒนาจัดหางานกับสภาพแรงงานที่เราจัดร่วมกันให้กับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยทำให้แรงงานกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยกล้าที่จะเรียนรู้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนสายงานนะคะเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แรงงานไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างการฝึกอบรมซึ่งหากเราพิจารณากรณีของประเทศไทยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยแม้ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้มีเม็ดเงินภาษีที่มากพอที่จะทำระบบประกันการว่างงานที่ดีและมีคุณภาพเท่ากับพวกเขานะคะแต่เราก็อาจจะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ได้โดยการให้เงินอุดหนุนเนาะการยังชีพชั่วคราวที่ใกล้เคียงกับค่าแรงที่แรงงานเคยได้รับในระยะเวลาที่กำหนดนะคะควบคู่ไปกับการฝึกอบรมในโครงการระบบสวัสดิการเพื่อเพิ่มผลิตภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขานะคะโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่นอกระบบเนาะต้องยอมสละเวลานะคะมาพัฒนาทักษะที่เหมาะสมอย่างจริงจังแล้วก็ในอีก2อย่างสุดท้ายนะคะก็คือในมุมมองของประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็มีบริบทแล้วเขาก็มีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงคล้ายคลึงกันกับประเทศไทยนะคะก็คือของประเทศเม็กซิโกแล้วก็บราซิลในประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขามีโครงการแจกเงินแบบมีเงื่อนไขนะคะอย่างนโยบายที่มีชื่อว่าโปรเกรสซาในขณะที่บราซิลมีชื่อว่าบอลซาแฟมิเลียนะคะอันนี้ก็ถือเป็นกรณีคลาสสิกเลยในโลกเศรษฐศาสตร์การพัฒนาโครงการเหล่านี้เขาเป็นการให้เงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ยากจนนะคะโดยมีการผูกเงื่อนไขด้านพฤติกรรมที่น่าสนใจบางอย่างเช่นลูกๆนะคะของครอบครัวเหล่านี้ต้องมีอัตราเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85และต้องได้รับการตรวจสุขภาพนะคะและคุณภาพโภชนาการตามที่รัฐกำหนดซึ่งในระยะหลังเนี่ยโครงการเหล่านี้ก็มีเงื่อนไขนะคะขยายที่ผูกมาถึงการพัฒนาฝึกทักษะอาชีพของผู้ปกครองด้วยนะคะโดยผลการประเมินผลกระทบเชิงลึกโดยวิธีทดลองแบบสุ่มเนี่ยก็พบว่าเงินช่วยเหลือได้ช่วยคลายข้อจำกัดด้านงบประมาณของครอบครัวนะคะมันช่วยให้เขามีพื้นที่หายใจมีเวลาในการแสวงหางานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เข้าร่วมอบรมทักษะใหม่ๆที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะต้องจำใจยอมรับทำงานนอกระบบที่ได้ค่าแรงน้อยแล้ว

เสี่ยงภัยไปวันๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อควรระวังก็คือปัญหาเรื่องของกับดักเชิงนโยบายนะคะเพราะว่าหากระดับรายได้ที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์เนี่ยตั้งไว้ต่ำเนี่ยแรงงานบางทีอาจจะจงใจเนาะปฏิเสธรับงานในระบบที่มีเราได้สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ว่าพอเขากลัวที่จะสูญเสียสิทธิประโยชน์จากภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นในการออกแบบสิทธิประโยชน์แบบ phasing out นะคะค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะในมุมมองของอาจารย์ก็คราวนี้ถ้าเรากลับมาดูสิ่งที่ร่างของแผนพัฒนาฉบับที่14เนี่ยกำลังขับเคลื่อนในเรื่องการปรับทักษะไปสู่ทักษะแห่งอนาคตนะคะโดยเฉพาะพวก Digital Skill Green Skill ผ่านระบบ Micro Credentials หรือว่าใบรับรองทักษะเฉพาะด้านอันนี้อาจารย์ถือว่ามาถูกทางนะคะแล้วก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่เรียกว่า Task Based Approach นะคะของอาจารย์ Darren Acemoglu นะคะแล้วก็อาจารย์ David Otter จาก MIT นะคะซึ่ง2ท่านนี้เขาได้พูดถึงว่าการที่เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำลายอาชีพของเราไปทางอาชีพหรอกนะคะอาชีพทุกอาชีพมันมีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเข้ามาทำลายก็คือมันเข้ามาทำลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงระดับงานย่อยระดับ task ต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้น้องๆนิสิตนักศึกษาเรียนปริญญาตรีแบบเดิม4ปีโดยไม่ปรับตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะเผชิญกับภาวะความรู้ที่มันค่อนข้างหมดอายุมันก็ล้าสมัยไปได้ง่ายนะคะการเปลี่ยนมาเป็นการสะสมทักษะย่อยที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ตอบโจทย์กว่าแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของปัญหาของskill mismatch ในไทยนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของความไม่สอดคล้องกันเนาะระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของนายจ้างเนี่ยนะคะบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการขาดแคลนคอร์สเรียนนะคะแต่มันเกิดจากปัญหาข้อมูลที่ไม่สมมาตรระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและแรงงานว่าธุรกิจต้องการอะไรสถาบันการศึกษาต้องพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการดังกล่าวให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยเนาะจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเลยค่ะก็คือว่าต้องเกิดการรับรองจากตลาดใบเซอร์นั้นจะต้องมีค่าวัดได้จริงในจ้างเห็นใบนี้แล้วเนี่ยยอมจ่ายเงินเนาะค่าจ้างเพิ่มหรือยอมรับเข้าทำงานทันทีไม่ใช่เรียนแล้วก็ได้รับใบนั้นออกมาแล้วเป็นเพียงแค่สัญญาณบอกว่าคนนี้มีความอดทนพอที่จะเรียนจนจบนะแต่ทักษะข้างในมันล้าสมัยไปหมดแล้วแบบนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ในการทำงานจริงค่ะอีกนิดนึงเนาะที่ท้าทายที่สุดนะคะและพวกเรานักเศรษฐศาสตร์แรงงานกังวลกันมากก็คือในเรื่องของสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในเมื่อประชากรวัยแรงงานเนี่ยทุกวันนี้ลดลงอย่างมากเราจะหวังพึ่งพาแต่การพัฒนาสกิลของเด็กจบใหม่นะคะหรือแรงงานรุ่นแรกเนี่ยอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วผลิตภาพรวมของประเทศเนี่ยมันจะไม่ไหวนะคะแผนพัฒนาตัวฉบับหน้าเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องหันมาโฟกัสกลุ่มแรงงานวัยกลางคนและผู้สูงอายุอย่างจริงจังซึ่งในมิติเศรษฐศาสตร์แรงงานคนกลุ่มนี้เขามีข้อดีนะคะคือเขามีทักษะและความเชี่ยวชาญหรือเขามีสิ่งที่ว่า crystallized intelligence คือมีความเก่าจากประสบการณ์ชีวิตที่สูงมากแต่อาจจะมีข้อจำกัดในเชิงของความรวดเร็วในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือเทคโนโลยีล้ำหรือที่เรียกว่า fluid intelligence เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจะพัฒนาทักษะให้คนอายุ50ปี60ปีแล้วเอาเขามานั่งหน้าคอมพิวเตอร์และสอนเขียนโค้ดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์นะคะแต่สิ่งที่เราต้องเติมเต็มให้เขาก็คือในเรื่องของทักษะ human AI collaboration คือสอนให้เขารู้จักใช้ระบบอัตโนมัติหรือเครื่องมือ AI เข้ามาช่วยในการผ่อนแรงแล้วก็เสริมประสิทธิภาพในงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเดิมอยู่แล้วนะคะควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานพวก workplace ergonomics ต่างๆให้เอื้อต่อร่างกายแล้วก็ข้อจำกัดของผู้สูงอายุด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะจริงๆอาจารย์ก็มองเลยว่าแผนนี้เนี่ยนะคะมันไปกลีบจากการวางแผนเชิงนโยบายแบบกว้างๆไปสู่เน้นการปฏิบัติจริงมากขึ้นแต่ความสำเร็จนั้นจะไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรในแผนแต่อยู่ที่การออกแบบกลไกให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะโดยเฉพาะการปฏิรูประบบสวัสดิการสู่ productive welfare แล้วก็การยกระดับทุนมนุษย์ซึ่งมันต้องเข้าใจข้อจำกัดของแรงงานไทยในโลกความเป็นจริงด้วยซึ่งหากทำได้การลงทุนด้านมนุษย์จะไม่เป็นเพียงแค่รายจ่ายแต่เป็นการลงทุนที่สร้างผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
าวเพราะท้ายที่สุดแล้วทุนมนุษย์ไม่ใช่ต้นทุนของการพัฒนานะคะแต่ก็คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงสุดของประเทศนะคะฉันก็เลยคิดว่าแผนตัวเนี้ยถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศในการปรับเปลี่ยนเนาะจากแนวทางแบบเดิมนะคะไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันมีความยั่งยืนมากขึ้นแต่ความสำเร็จไม่ขึ้นอยู่กับข้อความแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นการปฏิบัติ

0: จริงได้มากน้อยขนาดไหนเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอนาคตของประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสร้างศักยภาพของคนที่มีอยู่ได้มากขนาดไหนนะคะหากเราสามารถทำให้คนไทยทุกช่วงวัยมีโอกาสเรียนรู้มีทักษะที่เหมาะสมและมีความสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้การเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดก็อาจไม่ใช่เพียงแค่ความท้าทายเนาะแต่สามารถกลายเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีคุณภาพแข็งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์แล้วขอให้ทุกท่านกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอ Plus ขอบคุณค่ะ
1: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีในตอนกลางคืนและยังเป็นแบบชุดยอดนิยมสำหรับงานฉลองสมรสตอนค่ำองค์ประกอบของชุดไทยจักรีได้แก่เสื้อตัวในไม่มีแขนและคอห่มทับด้วยสบายเฉียงแบบชายเดียวเปิดไหล่ข้างหนึ่งสบายปักดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้สบายนี้เย็บติดกับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งนั้นทำจากผ้าไหมยกทองหรือดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดเมื่อจะใช้เครื่องประดับมักเลือกใช้สร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือซึ่งความงดงามของชุดไทยจักรีนี้ขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าการตัดเย็บและรูปร่างของผู้สวมใส่ช่วยขับให้ผู้หญิงไทยดูอ่อนช้อยสง่างามและเปล่งประกาย

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกระบุการปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงต้องหารือกับผู้ว่ากทม.ส่วนการแก้กฎหมายต้องดูในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเรื่องการปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าต้องหารือกับกรุงเทพมหานครและกับตำรวจฉะนั้นต้องปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไรต้องแก้ไขกฎหมายด้วยหรือไม่และในพื้นที่กรุงเทพมหานครอำนาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดังนั้นต้องไปถามผู้ว่าราชการกรุงเทพ

0: มหานครเป็นหลักแต่ในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยและตำรวจเข้าไปดำเนินการส่วนการปรับปรุงกฎหมายต้องดูทุกมิติขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนข้อบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วถึงแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่โดยจะปรับปรุงรายการตรวจสอบให้เข้มงวดและต้องลงพื้นที่ในช่วงที่สถานประกอบการเปิดให้บริการจริงสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม30รายทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายส่วนผู้บาดเจ็บมี75คนรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงการเปิดตัวระบบตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกวันส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางไปรับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านยืนยันอิหร่านยังคงส่งออกน้ำมันตามเดิมแม้สหรัฐจะยกเลิกมาตรการผ่อนผันโมเซนปักเนจัดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านเปิดเผยผ่านบัญชีแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่าการส่งออกน้ำมันของอิหร่านยังคงดำเนินไปตามปกติแม้ว่าสหรัฐจะประกาศยกเลิกมาตรการผ่อนผันการลงโทษการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยกระทรวงน้ำมันได้คงมาตรการและกลไกต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อลดผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหรัฐดังนั้นการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะไม่ประสบปัญหาใดๆอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการ Innovative Wisdom ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกท่านค่ะรายการ Innovative Wisdom รายการที่นำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับโลกธุรกิจและการบริหารองค์กรมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:05 ถึง 9:30 ค่ะในวันนี้นะคะท่านอยู่กับดิฉันวิลาสินีวงแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีค่ะเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่ดิฉันได้มาพบไม่ได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงบทบาทของนักบัญชีในการขับเคลื่อน

่อนแล้วก็นำองค์กรไปสู่ความเป็นเน็ตซีโร่ซึ่งก็นับว่าเป็นบทบาทที่สำคัญอันหนึ่งของนักบัญชีในยุคปัจจุบันเลยนะคะในวันนี้ค่ะประเด็นที่ดิฉันจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็ยังคงเป็นเรื่องราวของบทบาทของนักบัญชีในการนำพาและขับเคลื่อนองค์กรอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิตอลค่ะเรามาฟังกันดูนะคะว่าทักษะอะไรจะเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักบัญชีในการขับเคลื่อนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันขององค์กรให้ประสบความสำเร็จสำหรับเรื่องราวที่ดิฉันจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นการถอดบทเรียนค่ะจากบทความที่ชื่อว่า What It Takes for a CFO to Lead Operations and Tech ซึ่งบทความนี้นะคะก็ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Journal of Accountancy ค่ะในบทความนี้เนี่ยคุณเจนิสตักนะคะซึ่งเขาเป็น CEO โทษค่ะเขาเป็น CFO นะคะแล้วก็เป็น COO หรือว่า Chief Operating Officer ของ Crew Network ค่ะเขาดำรงตำแหน่งเป็นทั้ง CFO แล้วก็ COO ควบคู่กันไปนะคะในบทความนี้เนี่ยคุณเจนิสเขาได้เขียนเล่าถึงบทบาทของเขาในการเป็นผู้นำทั้งด้านของการบัญชีและการเงินและการเป็นผู้นำด้าน Operations และเทคโนโลยีค่ะเรามาถอดบทเรียนของคุณเจนิสกันดูนะคะว่าในฐานะผู้นำด้านบัญชีและการเงินเราจะสามารถเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและด้าน Operations ไปพร้อมๆกันได้ยังไงอย่างที่ท่านผู้ฟังคงทราบกันดีนะคะว่าในทุกวันนี้เนี่ยโต๊ะทำงานของฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินอย่างพวกเรามันไม่ได้มีแค่สมุดบัญชีไม่ได้มีแค่โปรแกรม ERP หรือว่าแค่สูตร Excel อีกต่อไปแล้วแต่การทำงานของเรากำลังถูกล้อมรอบด้วยคำว่า Digital Transformation ด้วยคำว่า AI แล้วก็ Automation คำถามสำคัญคำถามหนึ่งค่ะคือในฐานะนักบัญชีเนี่ยเราจะมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นความท้าทายหรือเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเราจะมองมันในรูปแบบไหนก่อนที่จะไปพูดคุยกันค่ะว่านักบัญชีจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการผสมผสานบทบาทด้านดิจิทัลกับบทบาทของ CFO เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะคะว่าแล้วทำไมนักบัญชีหรือว่า CFO ในยุคนี้เนี่ยจะต้องหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของเทคโนโลยีกันขนาดนั้นด้วยมีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจมากๆจากผลการสำรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะบริษัท LEK Consulting เขาได้ทำการสำรวจ CFO ประมาณ100คนและเขาก็พบว่าเกือบ2ใน3ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็น CFO แล้วเขาต้องทำหน้าที่ในส่วนของ Chief Operating Officers ไปพร้อมๆกันด้วยบทบาทของ CFO ของเขาไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงเรื่องของการปฏิบัติการหรือว่าเรื่องของ operations ด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะทาง Gartner บริษัทที่ปรึกษาอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ทำการสำรวจ CFO จำนวน250คนค่ะและเขาก็พบว่าเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยได้กลายมาเป็นเรื่องติดท็อป5ภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดของ CFO ในยุคปัจจุบันค่ะผลจากการสำรวจทั้ง2อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเรื่องของเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของ CFO อย่างแท้จริงแล้วค่ะในบทความนี้นะคะคุณเจนิสเขาก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เห็นโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆทั่วโลกได้เริ่มมีการควบรวมตำแหน่งกันมากขึ้นแล้วในหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็ได้เห็นค่ะว่า CFO ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารเบอร์2รองเพียงจาก CEO เพียงคนเดียวตรงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เขาเห็นได้ชัดค่ะปัจจุบันเนี่ยบอร์ดบริหารเขาไม่ได้มองว่า CFO เป็นแค่คนคุมงบหรือว่าเป็นคนคอยห้ามใช้เงิน

อีกต่อไปแล้วนะคะแต่บอร์ดบริหารเขามองว่าเทคโนโลยีมันคือสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจแล้วใครล่ะคะที่จะรู้ดีที่สุดว่าการลงทุนในเทคโนโลยีไหนแล้วจะคุ้มค่าตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กรคนที่รู้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น CFO ใช่ไหมคะในกรณีของคุณเจนิสเองเนี่ยเขาเล่าค่ะว่าตอนแรกเขาก็เป็น CFO ในบริษัทอยู่ดีๆเนี่ยแหละค่ะแล้ววันนึงบอร์ดบริหารก็เดินมาบอกเขาว่าให้คุณดูแลฝั่ง IT แล้วก็ฝั่งเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วยนะคุณเจนิสเนี่ยเขาตอบรับการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ได้ในทันทีเลยนะคะเมื่อบอร์ดบริหารมาบอกเขาแต่เขาก็สารภาพเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใจลึกๆเขาคิดอยู่ค่ะว่าเอ๊ะแล้วฉันจะมีความสามารถพอไหมนะในการที่จะเป็น Chief Technology Officer ครั้งนี้เขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้าที่เขาจะถูก approach โดยบอร์ดบริหารของบริษัทเองเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นเพื่อนๆของเขาในบริษัทอื่นที่เป็น CFO อะค่ะเริ่มมีการต้องดูแลงานด้าน IT มากขึ้นในหลายๆบริษัทเริ่มมีการย้ายแผนก IT เขามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFO เพิ่มมากขึ้นตอนที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เขาก็ยังคิดอยู่ในใจเลยค่ะว่าเออเราอย่างเนี้ยพวกเราในฐานะ CFO เราจะเข้าใจโปรเจกต์ IT พวกนั้นได้จริงๆหรอพอเขาต้องมาเจอกับตัวเองที่บอร์ดบริหารเข้ามาคุยกับเขาให้เขาดูแลงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเป็นท่านผู้ฟังเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยท่านผู้ฟังจะรู้สึกยังไงคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะมีความกังวลใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะคุณเจนิสค่ะเขามองว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนบัญชีในการที่จะไปคุมสายงานดิจิตอลเทคโนโลยีก็คือ DNA ความเป็นนักบัญชีของพวกเราเนี่ยแหละค่ะไอ้ DNA ความเป็น CPA ความเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของพวกเราเราถูกฝึกมาให้ต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ตรงกันเป๊ะๆทศนิยมทุกตำแหน่งจะต้องถูกต้องทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงจะต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์มารองรับอันนี้คือสิ่งที่พวกเรานักบัญชีถูกฝึกฝนมาแต่สำหรับเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีค่ะข้อมูลมันไม่ได้นิ่งไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วหลายๆครั้งในการตัดสินใจด้านเทคโนโลยีเราต้องทำภายใต้ข้อมูลที่จำกัดหลายๆครั้งเราต้องอาศัยสัญชาตญาณแล้วก็การตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่ณเวลานั้นๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายที่สำคัญของนักบัญชีนะคะคุณเจนิสเนี่ยเขาได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในอดีตของเขาที่มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยค่ะไม่ได้เติบโตมาจากสายงานด้านบัญชีโดยตรงจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาสอบ CPA ได้ในตอนปี2019นะคะประสบการณ์ของเขาเคยช่วยพ่อแม่ทำร้านอาหารเขาเคยช่วยทำงานในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั้งในเอเชียในแอฟริกาเขาเคยไปช่วยงานอาสาในการสร้างโรงเรียนในพื้นที่สงครามซึ่งเขาก็มองว่าประสบการณ์ที่ผ่านอะไรมาอย่างโชคโชนเหล่านี้นี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในสภาวะที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดตรงนี้ก็เลยทำให้เขาสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนความไม่นิ่งของข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะคุณเจนิสเขาบอกว่าเขาคิดว่าจริงๆแล้วการทำเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับการเดินป่าค่ะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนชื่นชอบการเดินป่าเราก็จะรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีแผนที่มีเข็มทิศอะไรดีขนาดไหนแต่หน้างานมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอแผนที่แม้กระทั่ง GPS เองมันก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์บางครั้งอยู่ดีๆสัญญาณก็หายไปใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะคุณเจนิสเขาก็มองว่าเราจะต้องยอมรับว่าการใช้สัญชาตญาณแล้วก็ข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็การตัดสินใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบซะทุกครั้งความสมบูรณ์แบบอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราตัดสินใจท

ทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งเราจะต้องหยุดเพื่อพิจารณาว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดผลตามมายังไงบ้างแล้วก็เรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถึงจะค่อยมาวางแผนก้าวต่อไปนะคะก็คือว่าง่ายๆเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ทุกๆสเต็ปที่เราก้าวเดินกันเลยทีเดียวค่ะคุณเจนนิสเนี่ยเขาบอกว่าเขามองตัวแผนงานด้านดิจิทัลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นงบดุลหรืองบฐานะการเงินเพราะว่ามันคือภาพสะท้อนแบบ snapshot ค่ะมันสะท้อนภาพที่เป็นอยู่ณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานักบัญชีต้องยอมรับในจุดนั้นนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า fail fast fail often หรือว่าล้มให้เร็วแล้วก็ล้มให้บ่อยซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่พวกสตาร์ทอัพมักจะชอบพูดถึงกันแต่คุณเจนนิสเขาบอกว่าในฐานะ CFO ค่ะหลายๆครั้งเราไม่สามารถทำหรือว่าคิดแบบนั้นได้นะคะเพราะว่าระบบงานที่ CFO เข้าไปเกี่ยวข้องหลายๆอย่างเนี่ยมันสำคัญเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้มันล้มบ่อยๆได้แล้วในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาระบบต่างๆมันล้มการที่เราจะลุกขึ้นมาบอกว่างั้นก็เลิกมันไปซะแล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยรื้อใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยหลายๆครั้งในฐานะ CFO ที่ดูแลด้านดิจิตอลเราไม่ได้มีลักชัวรี่ในการตัดสินใจในรูปแบบนั้นขนาดนั้นเขายกตัวอย่างตอนที่เขาเคยดูแลโปรเจกต์เรื่องของการ implement ระบบเจ้าหนี้ระบบการจ่ายเงินแล้วก็ระบบเครดิตการ์ดอันใหม่ของบริษัทเขาบอกว่าประเด็นปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะก็คือเจ้าระบบใหม่เนี่ยมันเปิดให้เลขาของผู้บริหารระดับสูงสามารถจัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายได้แต่ระบบมีข้อผิดพลาดค่ะมันไม่เปิดให้เลขาเข้าไปจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตให้กับผู้บริหารค่ะซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่งานที่เลขาควรจะจัดการได้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานวุ่นวายกันยกใหญ่เลยค่ะในบริษัทเพราะว่าเลขาเขาควรจะจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้แต่ระบบมีข้อผิดพลาดเลยไม่สามารถทำงานในส่วนนี้ได้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอมันมีข้อผิดพลาดในระบบเรื่องของเครดิตการ์ดโค้ดในครั้งนี้เนี่ยตัวเขาในฐานะผู้นำทีม implementation จะลุกขึ้นมาบอกว่างั้นก็รื้อระบบทิ้งใหม่ทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่มันคงทำไม่ได้เพราะว่าระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเจ้าหนี้ระบบจ่ายเงินและก็ระบบเครดิตการ์ดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดถ้าล้มระบบหนึ่งมันก็ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการล้มระบบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจึงไม่ใช้ทางเลือกค่ะสิ่งที่เขาตัดสินใจทำในตอนนั้นก็คือเขาก็หาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนให้ระบบต่างๆหรือว่าคนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพอจะทำงานกันไปได้ในระดับหนึ่งแล้วหลังบ้านเขาก็ไปเร่งประสานงานกับบริษัทที่เป็นเวนเดอร์ทำระบบเพื่อให้บริษัทเวนเดอร์เนี่ยเข้ามาแก้ไขฟังก์ชันของระบบให้ถูกต้องอย่างรวดเร็วที่สุดเขาบอกว่าแผนอะไรที่วางไว้เนี่ยค่ะเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นค่ะทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่จำกัดเลยนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากถ้านักบัญชีจะมานำทัพนำทีมในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันค่ะแต่ท่านผู้ฟังที่เป็นนักบัญชีก็คงจะทราบดีนะคะว่าไอ้เรื่องของการถือแผนเอาไว้หลวมๆเรื่องของการพร้อมที่จะตัดสินใจปรับแผนตลอดเวลาด้วยข้อมูลที่ก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่นักบัญชีอย่างเราคุ้นเคยกันเลยเพราะฉะนั้นค่ะนักบัญชีก็เลยจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนหาประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้เยอะๆเลยนะคะสำหรับตัวคุณเจนนิสเองเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีได้ประมาณ1ปีเขาก็ได้รับงานเพิ่มค่ะก็คือเขาได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็น Chief Operating Officer หรือว่า COO ของบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยซึ่งตรงจุดนี้ค่ะคุณเจนิสเขารับตำแหน่ง COO ก็จริงแต่เขาเลือกที่จะไม่ทิ้งชื่อตำแหน่ง CFO ของเขาแต่เขาเลือกที่จะใช้ชื่อตำแหน่งแบบไฮบริดคือ CFO/COO แทนเพราะเขามีความภูมิใจในรากฐาน

โจทย์ที่จะได้รับจากบอร์ดบริหารมันก็จะทวีความยากมากขึ้นนะคะตัวอย่างโจทย์ที่เขาได้รับก็อย่างเช่นอ่ะไปหาวิธีลดต้นทุนมาซิให้ได้ 10% แต่ลดต้นทุนแล้วต้องไม่กระทบ performance นะหรืออีกโจทย์นึงค่ะไปเอา AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนให้ได้ 10% ใน1ปีซิอันนี้ค่ะคือตัวอย่างโจทย์ที่คุณเจนิสเขาได้รับเมื่อเขาสวมหมวกทั้ง CFO และ COOเขามองว่าโจทย์เหล่านี้มันมีความท้าทายมากเลยทีเดียวค่ะเพราะพนักงานเองก็กดดันก็เครียดที่ปรึกษาเองก็กดดันทุกทิศทุกทางเช่นกันทุกคนหันมาถาม CFO อย่างเขาค่ะว่าแล้วแผนงานที่ชัดเจนคืออะไรแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปทำเพิ่มจากงานประจำที่ก็แน่นอยู่แล้วโจทย์เหล่านี้ค่ะมันมีปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบต่อแผนงานเยอะแยะมากมายจนไม่สามารถที่จะมีแผนงานอะไรที่มันนิ่งแน่นอนตายตัวได้ขนาดนั้นคุณเจนิสเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นผู้นำด้านการเงินแล้วก็ต้องนำเรื่องของการปฏิบัติการรวมถึงนำเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จให้เดินตามแต่มันเป็นเหมือนการเล่นหมากรุกค่ะคือพอเราเดินหมากของเราไปก้าวนึงเราจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกฝั่งโต้ตอบอะไรมาแล้วค่อยเรียนรู้คิดต่อจากตรงนั้นว่าเราจะก้าวต่อไปเราจะเดินหมากตัวถัดไปยังไงเพราะฉะนั้นทักษะที่เขามองว่าสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์หรือว่า critical thinking ค่ะ2ทักษะนี้จะต้องมีการใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเท่าที่เราคุยกันมาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ค่ะที่มีความสำคัญต่อ CFO ในการนำด้าน operations และเทคโนโลยีแต่อีกหนึ่งทักษะที่คุณเจนิสเขามองว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือทักษะการสื่อสารค่ะเขาบอกว่าการเป็นผู้นำท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากบอร์ดบริหารจากเพื่อนผู้บริหารในระดับเดียวกันหรือว่าจากลูกน้องทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชามันมี2เรื่องค่ะที่เราต้องทำให้สมดุลเรื่องแรกก็คือเราต้องยึดมั่นในเป้าหมายหลักของเราและเรื่องที่2คือเราต้องเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะเรื่องของการยึดมั่นในเป้าหมายหลักเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแผนเราอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะถือไว้หลวมๆได้แต่เป้าเราต้องชัดเจนและเราต้องยึดมั่นในเป้านั้นค่ะเพราะถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องของเป้าหมายการเดินทางไปสู่เป้ามันก็จะทำได้ยากขึ้นเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราต้องคอยย้ำเตือนทุกๆคนในทีมด้วยนะคะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแต่ยึดมั่นในเป้าหมายแค่นั้นไม่พอค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารก็คือเราต้องให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะเมื่อเรากลายมาเป็นนักบัญชีที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องของ operations เรื่องของดิจิตอลไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ดึงความเชี่ยวชาญของทีมงาน IT ของทีมงานฝ่ายปฏิบัติการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะการยอมรับว่าเราไม่รู้แล้วก็พร้อมรับฟังมันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในองค์กรค่ะท่านผู้ฟังอาจจะเริ่มคิดว่าโอ้โหถ้างานมันหนักขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะคุ้มค่าเหนื่อยหรอต้องบอกค่ะว่าคุณเจนิสเขาชี้ให้เห็นถึงสถิติอันนึงที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับ CFO ที่มีการไปทำหน้าที่บทบาทในเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องการเงินเนี่ยมีจำนวนถึง 34% เลยทีเดียวนะคะที่ต่อมาได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นประธานบริษัทหรือเป็น CEO ขององค์กรอีก 15% ได้มีการยกย้ายไปเป็น CEO ในระดับภูมิภาคหรือระดับ Division ก็จะเห็นนะคะว่าถ้า CFO ยอมก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนจากบทบาท CFO แบบเดิมๆมารับงานด้าน Operations ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นโอกาสในการก้าวขึ้นสู่การเป็น CEO ก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเพราะบอร์ดบริหารยุคนี้เขาต้องการผู้นำที่สามารถสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปข้างหน้าได้ค่ะไม่ใช่แค่คนที่คอยเพียงแต่รายงานตัวเลขในอดีตแต่ท่านผู้ฟังคะคุณเจนิสเนี่ยเขาก็ฝากข้อคิดเห็นอันอีกอันหนึ่งเพิ่มเติมไว้ด้วยซึ่งที่ฉันมองว่ามันน่าสนใจมากๆ

0: ไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการพัฒนาทักษะในการทำงานเลยค่ะก็คือเรื่องของการให้เวลากับตัวเองแล้วก็การบริหารพลังงานของตัวเองค่ะคุณจานิสเขาได้เล่าประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนสำคัญอันหนึ่งของเขาว่าตอนสมัยที่เขาเป็น CFO อย่างเดียวเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเขาจะออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงสัปดาห์ละ4วันมาตลอดแต่พอเขามารับตำแหน่งด้านเทคโนโลยีด้าน operations เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยงานมันยุ่งมากจนเขาปล่อยให้เวลาออกกำลังกายนั้นมันหายไปค่ะผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนค่ะร่างกายเขาเริ่มต่อต้านเขาเริ่มป่วยอันนั้นเป็นจุดที่ทำให้เขากลับมาตระหนักค่ะว่าไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเขาจะต้องรักษาเวลา1ชั่วโมงนั้นไว้เพื่อตัวเองจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นหรือตอนไหนก็ได้ค่ะเขาจะต้องให้เวลาเพื่อบริหารพลังงานของตัวเองค่ะสำหรับการให้เวลากับตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปออกกำลังกายหนักอะไรนะคะแต่อาจจะเป็นแค่การออกไปวิ่งย่อๆการออกไปเดินหรือแม้แต่การนั่งสมาธิเพื่อให้สมองมีพื้นที่ว่างที่จะเอามาคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตกผลึกไอเดียต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะตรงนี้คุณจานิสเขาก็ย้ำนะคะว่าที่เขามาเขียนบทความเนี้ยไม่ได้เพื่อโอ้อวดว่าเขาทำได้นะหรือไม่ได้เพื่อบอกว่าถ้าเขายังทำได้แล้วทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้แต่เขาอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าเขาเองเนี่ยก็กำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางที่มีคลื่นลมที่รุนแรงเช่นเดียวกับ CFO ทุกท่านที่กำลังประสบอยู่หลายๆครั้งเขาก็สงสัยในตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเขาจะไปต่อไหวไหมแต่สิ่งที่เขาเลือกทำก็คือการที่จะก้าวเดินต่อไปเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อบัญชีและการเงินการปฏิบัติการแล้วก็เทคโนโลยีมารวมตัวกันแล้วก็ก้าวไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังค่ะทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มีจำกัดความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์การสื่อสารและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือการบริหารพลังงานตัวเองนี่คือทักษะที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อเรากล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนยอมรับในสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็หมั่นสื่อสารรับฟังทีมงานรอบด้านเราจะพบว่าทักษะที่นักบัญชีมีบวกกับวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลจะทำให้นักบัญชีกลายเป็นบุคลากรที่องค์กรขาดไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการ Innovative Wisdom ก็ได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยว

0: ข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ประภาพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนจะเป็นความร่วมมือกันนะคะกับทางรายการคลินิก 101.5 ซึ่งเราก็จะเผยแพร่ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์เป็นความร่วมมือกันระหว่างรายการนะคะกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะก็จะมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่3ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของปอดอักเสบในเด็กและก็โรคปอดอักเสบนั้นเป็นโรคอันตรายนะคะที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนเชื่อว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยพักเก้าเข้าสู่ผลอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับประเทศไทยเด็กๆก็เปิดเทอมแล้วด้วยไปโรงเรียนบางครั้งเนี่ยติดเชื้อมาไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดเชื้ออะไรต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าโรคปอดอักเสบในเด็กมีอาการแบบไหนหรือว่าเด็กกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างวิธีการสังเกตอาการจะรู้ได้ไงว่าเด็กที่อยู่ภายในบ้านของเรานั้นเป็นปอดอักเสบแล้ววันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิชาญบุญจินดาทรัพย์นะคะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการและขณะนี้ท่านอาจารย์วิชาญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: อาจารย์คะก่อนอื่นเลยพูดถึงเรื่องของโรคปอดอักเสบในเด็กเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนว่าโรคปอดอักเสบจริงๆมันเป็นโรคอะไรมันคืออะไรคะแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับผมโรคปอดอักเสบนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกับคำว่าปอดบวมมากกว่านะครับผมซึ่งจริงๆก็คือโรคเดียวกันในเทอมของโรคปอดอักเสบเนี่ยจะหมายถึงการติดเชื้อแล้วก็การอักเสบของเนื้อปอดครับโดยเฉพาะตรงบริเวณถุงลมนะครับปกติเนี่ยถุงลมเนี่ยเราเอาไว้แลกเปลี่ยนอากาศสำหรับการหายใจนะครับแต่พอมันมีเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับมาโดนที่บริเวณถุงลมปอดเนี่ยถุงลมก็จะเกิดการอักเสบขึ้นแล้วก็มีหนองออกมามีของเหลวออกมาทำให้ปอดของเราเนี่ยทำการแลกเปลี่ยนอากาศหายใจเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับโรคปอดอักเสบเนี่ยจริงๆเจอได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เลยครับแต่ว่าจริงๆเด็กเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่จะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับพอเกิดปอดอักเสบขึ้นแล้วปล่อยทิ้งไว้หรือไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีเนี่ยก็จะเกิดภาวะหอบเหนื่อยหรือการหายใจล้มเหลวจากการขาดออกซิเจนนะครับหนักกว่านั้นเชื้อโรคก็อาจจะแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดนะครับหรือว่าเกิดการสะสมหนองอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เป็นโรคที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมได้ครับ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าฟังอาจารย์แล้วพออาจารย์เล่ามาช่วงหลังๆตรงนี้รู้สึกว่ามันอันตรายมากๆเลยนะคะพอเป็นหนองหรือว่ามีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยถามอาจารย์ก่อนจริงๆพอปอดอักเสบแล้วก็เกิดการพัฒนาการทั้งเรื่องของถุงลมหรือว่ามีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดหรือว่ามีหนองขึ้นมาเนี่ยค่ะอาจารย์อันตรายมากไหมคะ
1: ครับสำหรับโรคปอดอักเสบเนี่ยมีระดับความรุนแรงตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยนะครับเช่นหอบเหนื่อยนะครับหรือว่าไอเยอะหรือว่ามีไข้นะครับจนไปถึงอาการที่รุนแรงมากอันตรายมากก็คือการหายใจล้มเหลวเลยครับการหายใจล้มเหลวเนี่ยหมายความว่าปอดเนี่ยมันไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนแก๊สได้แล้วซึ่งจะส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆมาถามอาจารย์นิดนึงว่าสาเหตุจริงๆหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่บางทีสมมติเด็กๆนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยเราต้องไปทำอะไรถึงจะเป็นปอดอักเสบได้เช่นจะต้องไปรับเชื้อมาจากคนที่เราไปเจอหรือว่าไปโรงเรียนเด็กไปเจอเพื่อนที่อาจจะมีเชื้อนี้แล้วเราหายใจร่วมกันคือยังไงคะอาจารย์เป็นปอดอักเสบคนจะเป็นได้นี่ต้องไปรับเชื้อมายังไงได้บ้างอะคะ
1: ใช่ครับที่คุณรันแจ้งไว้จริงๆก็มีส่วนถูกนะครับก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดการติดเชื้อได้ง่ายอยู่ในสถานที่แออัดนะครับหรือว่ามีการสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีเด็กบางกลุ่มอีกที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่รับเชื้อมาจะเกิดปอดอักเสบกันทุกคนนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ไม่สามารถ

0: ต่อสู้กับไข้หวัดธรรมดาได้และมันเกิดการลุกลามลงไปยังบริเวณปอดซึ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนล่างของเราครับเด็กกลุ่มนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นเป็นเด็กที่อายุน้อยมากๆครับโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า5เดือนก็จะมีอกขอโทษทีครับเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปอดอักเสบเนี่ยสูงกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยปอดอักเสบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า5ปีที่ค่อนข้างสูงนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยด้วยนะครับเด็กอายุน้อยกว่า5ปีมีโอกาสเป็นปอดอักเสบได้ง่ายและยิ่งเด็กอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงวัยทารกก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวครับเช่นมีโรคหัวใจได้กำเนิดโรคหอบหืดนะครับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคปอดเรื้อรังนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเกิดปอดอักเสบง่ายกว่าเด็กทั่วไปนะครับเด็กที่เกิดก่อนกำหนดทารกที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยครับกลุ่มพวกนี้ก็เด็กกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเกิดปอดอักเสบที่รุนแรงครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นครับคืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสเชื้อโรคได้ค่อนข้างง่ายครับเช่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัดนะครับหรือที่บ้านเนี่ยมีการสูบบุหรี่ครับเด็กได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นยาสูบหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับพวกควันบุหรี่ละอองบุหรี่พวกนี้จะไปทำลายกลไกในการจับเชื้อโรคแล้วก็ทำลายเชื้อโรคในทางเดินหายใจของเด็กๆครับทำให้เกิดปอดอักเสบได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะซึ่งตรงนี้ต้องบอกอย่างที่อาจารย์ได้เรียนแจ้งคุณผู้ฟังไปนะคะว่าเด็กเนี่ยที่อายุน้อยกว่า5ปีจะถือว่าเป็นเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างมากเลยหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีผลหรือว่าไปในพื้นที่แออัดค่ะอาจารย์แต่ว่าเคยเห็นว่าสมมติเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาไปที่ไหนก็ตามแต่เขาจะไม่ค่อยปิดแมสให้เด็กคือถ้าเกิดเป็นเด็กโตเนี่ยก็จะปิดแมสได้แต่ว่าเด็กเหล่านี้เดี๋ยวแอบถามอาจารย์ก่อนที่จะไปถามว่าจะมาสังเกตอาการยังไงนะคะว่าถ้าเด็กเนี่ยติดเชื้อแล้วหรือว่าเป็นโรคปอดอักเสบขอถามอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆเด็กเล็กๆเนี่ยคือห้ามปิดแมสเลยแล้วจะมีวิธีการป้องกันยังไงถ้าไปในพื้นที่แออัดหรือว่าไปในชุมชนหรือไปในห้างสรรพสินค้าแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: ครับจริงๆนอกจากการใส่หน้ากากแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องระวังเรื่องการสัมผัสและการรักษาระยะห่างกับคนอื่นๆครับเวลาไปในที่ชุมชนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาที่เราไม่รู้จักซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาใกล้ๆเด็กๆเนี่ยจะเป็นหวัดหรือเปล่าในกลุ่มเด็กเล็กที่น้อยกว่า 2-3 ขวบเนี่ยครับเราไม่ได้แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการใส่หน้ากากก็จะทำให้การหายใจเนี่ยยากขึ้นระดับหนึ่งด้วยการที่มันมีแรงต้านทานจากหน้ากากสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านจริงๆเราจะแนะนำให้รักษาระยะห่างกับบุคคลรอบๆครับแล้วก็คนที่จะเป็นผู้ดูแลเด็กนะครับก็ต้องหมั่นล้างมือทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะมาจับเด็กแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้บุคคลแปลกหน้าหรือว่าคนอื่นที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่เนี่ยใกล้ชิดเด็กอุ้มเด็กหอมแก้มเด็กจับเด็กนะครับพฤติกรรมพวกนี้จริงๆเราไม่ค่อยอยากให้ทำในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสค่อนข้างมากอย่างในฤดูฝนเนี่ยครับผม
1: ค่ะฉะนั้นเรื่องของการดูแลเด็กให้ดีเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วผู้ใหญ่เองถ้าเกิดว่ามีการรับเชื้อมาหรืออะไรก็ตามแต่ต้องล้างมือก่อนหรือว่าอย่าไปอยู่ใกล้เด็กหรือว่าต้องปิดหน้ากากอนามัยด้วยนะคะแต่ว่าเด็กเล็กๆอาจคลายข้อสงสัยกันไปถ้าต่ำกว่า 2-3 ขวบเนี่ยก็คือเรื่องของการหายใจด้วยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มาถามอาจารย์กันต่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการสังเกตอาการลูกๆหรือว่าเด็กยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยมีอาการติดเชื้อมาแล้วแล้วก็น่าจะมีความเสี่ยงหรือน้องอาจจะเป็นโรคปอดอักเสบแล้วอาการของน้องต้องมีลักษณะแบบไหนคะ
0: ครับสัญญาณเตือนสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้เองที่บ้านนะครับก็จะมีตั้งแต่อาการเบื้องต้นเลยเวลาติดเชื้อไม่สบายมาเนี่ยเด็กอาจจะมีไข้นะครับซึ่งไข้เนี่ยจะเป็นไข้สูงหรือไข้ต่ำๆก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่รับมาครับถ้าเป็นเชื้อไวรัสทั่วๆไปนะครับเด็กมักจะไข้ต่ำๆแต่ถ้าเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย2ตัวเนี้ยเด็กมักจะมีไข้สูงมากนะครับนอกจากมีไข้แล้วนะครับเวลาติดเชื้อในปอดนะครับถุงลมอักเสบปอดอักเสบเนี่ยเด็กมักจะไอด้วยนะครับไอค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจจะมีเสมหะร่วมด้วยครับเด็กทั่วไปเนี่ยเวลาไม่สบายก็จะมีอ่อนเพลียงอแงหรือว่าในทารกเล็กๆที่สังเกตอาการค่อนข้างยากนะครับบางทีอาจจะเป็นอาการที่ดูไม่ปกติครับน้องอาจจะร้องกวนบ่อยขึ้น

0: นะครับหรือว่ากินนมได้น้อยลงครับสำหรับอาการอันตรายจริงๆนะครับที่อยากจะให้โน้ตไว้เลยแล้วก็ให้เอกใจขึ้นมาเลยว่าน่าจะเป็นปอดอักเสบต้องรีบพามาประเมินที่โรงพยาบาลทันทีนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการหายใจไม่สะดวกครับผมทีนี้หายใจไม่สะดวกเราสังเกตได้หลายวิธีครับวิธีแรกเนี่ยก็คือให้ดูความเร็วในการหายใจก่อนครับเราเรียกว่านับอัตราการหายใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าเอ๊ะลูกดูหายใจเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับดูหายใจแรงกว่าปกติดูหายใจเร็วนะครับผมอันนี้ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยรีบพามาประเมินอาการที่โรงพยาบาลต่อได้เลยครับอันดับที่2เนี่ยก็คือดูหายใจลำบากนะครับปกติเนี่ยเวลาหายใจสบายๆมันจะมีการเคลื่อนของทรวงอกขึ้นลงนะครับเล็กน้อยนะครับดูไม่ได้ลำบากมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นหายใจถึงขั้นว่าซี่โครงยุบๆบานๆนะครับบางทีอาจจะเห็นอกบุ๋มนะครับซึ่งเป็นการบุ๋มตามชายโครงนะครับผมหรือบางทีหายใจทีนึงปีกจมูกบานเหมือนคนออกกำลังกายหอบกำเริบอะไรอย่างเงี้ยเลยครับผมอันนี้คือเด็กหายใจลำบากแล้วนะครับแล้วก็3นะครับก็คือมีอาการของการขาดออกซิเจนครับอาการขาดออกซิเจนเนี่ยสังเกตได้จากสีผิวของลูกครับถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยดูใบหน้าริมฝีปากม่วงคล้ำมากขึ้นนะครับปลายมือปลายเท้าม่วงคล้ำนะครับอันนี้เป็นสัญญาณว่าน่าจะขาดออกซิเจนแล้วซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากการเกิดปอดอักเสบได้ครับซึ่ง3อาการนี้หายใจเร็วกว่าปกติหายใจลำบากกว่าปกตินะครับมีอาการขาดออกซิเจนเด็กดูเขียวดูม่วงมากขึ้นนะครับต้องรีบพามาโรงพยาบาลทันทีครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตอาการลูกๆนะคะว่าถ้ามีอาการตามที่อาจารย์ได้แจ้งไปเนี่ยก็คือน้องอาจจะติดเชื้อแล้วหรือว่าเริ่มเป็นโรคปอดอักเสบแต่ว่ามันก็มีอาการที่เรียกได้ว่าเป็นอาการที่พอสังเกตแล้วต้องรีบนะคะพาเด็กๆไปพบแพทย์หรือว่าพบคุณหมอ3อาการที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบสังเกตอาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจนะคะเร็วนะคะหรือว่าข้อที่2ก็คือเรื่องของการหายใจลำบากนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือน้องเนี่ยมีริมฝีปากหรือว่าตัวเนี่ยเป็นสีม่วงนะคะม่วงคล้ำหรือว่าสีเขียวนั่นเองนะคะนี่อาจจะเริ่มขาดออกซิเจนแล้วนะคะก็รีบพาไปพบแพทย์เลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นค่ะอาจารย์อาจจะยังไม่เป็น3อาการที่อันตรายมากๆนะคะที่อาจารย์บอกว่าต้องโน้ตเอาไว้เลยตรงนี้ยังไม่ได้พาไปพบแพทย์แต่เห็นอาการลักษณะเริ่มต้นของการเป็นโรคปอดอักเสบแล้วแล้วก็สงสัยว่าน่าจะเป็นโรคปอดอักเสบแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเด็กๆมีอาการตามที่อาจารย์บอกมาแล้วนะคะทั้งไอทั้งมีเสมหะค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าการดูแลที่คุณพ่อคุณแม่ควรปฏิบัติต่อลูกค่ะอาจารย์คะทำอะไรยังไงได้บ้างคะ
0: ครับผมเบื้องต้นนะครับถ้าอาการยังไม่รุนแรงมากคุณพ่อคุณแม่สามารถรักษาตามอาการก่อนได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเด็กมีไข้เนี่ยเราสามารถให้กินยาลดไข้หรือเช็ดตัวลดไข้ได้ครับผมแล้วก็อาการไอเนี่ยการดื่มน้ำอุ่นนะครับบ่อยๆจิบทีละน้อยนะครับแล้วก็ให้ยาละลายเสมหะร่วมด้วยนะครับพวกกลุ่มยาแก้ไอที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเนี่ยครับผมก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้บางส่วนนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือการสังเกตอาการที่เป็นอาการอันตรายดังที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ครับว่าถ้ามีอาการอันตรายเนี่ยให้รีบพามาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับการที่มาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วนะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กมากกว่าครับ
1: อาจารย์คะขออนุญาตถามเรื่องของแนวทางการรักษาในปัจจุบันนิดนึงสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นอาการแล้วพาไปพบแพทย์แล้วปัจจุบันเป็นการรักษาแบบยังไงบ้างคะเช่นทานยาลดอาการหรือว่ามีวิธีการรักษายังไงบ้างสำหรับเด็กๆอะค่ะ
0: ครับเมื่อสงสัยว่าเด็กเป็นปอดอักเสบนะครับสิ่งแรกที่คุณหมอเขาจะทำกันก็คือประเมินก่อนว่าปอดอักเสบครั้งนี้น่าจะเกิดจากเชื้อโรคตัวไหนนะครับถ้าอย่างในฤดูฝนเนี่ยที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็มักจะเป็นเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องดูสัญญาณอื่นๆจากการซักประวัติเด็กแล้วก็การตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับว่าแยกได้หรือเปล่าว่าเป็นไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียครับถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อคือค้นหาว่าไวรัสตัวนั้นเป็นไวรัสอะไรนะครับสามารถให้ยาต้านไวรัสได้ไหมซึ่งไวรัสที่เราค่อนข้างกังวลนะครับก็คือตัวไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถให้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาได้หรือในช่วงปี 2019-2020 ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดเราก็อาจจะต้องประเมินอาการว่าเข้าได้กับโควิดหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดค่อนข้างน้อยลงแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอก็ประเมินแล้วคิดว่า

0: น่าจะเหมือนการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับผมการรักษาที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งการให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาต้านไวรัสหรือว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยถ้าเด็กได้รับรวดเร็วทันเวลาก็จะให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีนะครับผม
1: อาจารย์ค่ะเราขออนุญาตค่ะ
0: ครับผมครับ
1: เรียน
0: ผ
1: เช
0: ม
1: ิญเลยค่ะ
0: อ๋อขอบคุณครับครับคือนอกจากการซักประวัติตรวจร่างกายประเมินอาการโดยทั่วไปแล้วบางทีคุณหมอเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ปอดนะครับหรือมีการตรวจเลือดตรวจน้ำมูกเพื่อค้นหาเชื้อโรคนะครับซึ่งการตรวจเพิ่มเติมพวกนี้ก็ช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุของปอดอักเสบได้เช่นกันครับ
1: ค่ะอาจารย์คะรันขออนุญาตสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมสักนิดนึงว่าสำหรับวัณโรคนะคะแล้วก็ปอดอักเสบรวมถึงเขาเรียกว่าถุงลมโป่งพองหรือปอดติดเชื้อที่เขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆมันคือคนละโรคกันเลยไหมคะ
0: ครับคนละโรคกันเลยครับผมจริงๆวัณโรคก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อพาทีละโรคก่อนนะครับผมวัณโรคเป็นการติดเชื้อในปอดประเภทหนึ่งครับแต่ว่าวัณโรคเนี่ยมักจะในเด็กมักจะเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังนะครับแล้วก็มักจะไม่ค่อยมาด้วยอาการหอบเหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเด็กก็จะมาด้วยอาการคล้ายๆกันได้เช่นมีไข้ได้นะครับต่อมน้ำเหลืองโตครับทีนี้ถุงลมโป่งพองนะครับกับหอบหืดอันนี้จะเป็นโรคของหลอดลมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโดยตรงนะครับมันเป็นการเสื่อมสภาพของหลอดลมทั้งถุงลมโป่งพองนะครับหรือว่าหอบหืดพวกนี้หลอดลมผิดปกติทำให้มีอาการแบบเรื้อรังแต่การติดเชื้อไวรัสเหมือนกับการติดหวัดธรรมดาจะไปกระตุ้นให้อาการถุงลมโป่งพองหลอดลมโป่งพองหรือหอบหืดเนี่ยแย่ลงได้ครับน้ำมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับน้ำท่วมปอดเนี่ยบางครั้งจะมาคล้ายกับอาการปอดติดเชื้อได้เลยครับแต่ว่ากลไกของน้ำท่วมปอดเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภาวะน้ำในร่างกายที่มีมากเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับหรือผู้ป่วยโรคไตนะครับที่ไม่สามารถจัดการระบบไหลเวียนเลือดของตัวเองได้ดีนะครับก็จะมีปริมาณน้ำในร่างกายสะสมสูงมากทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดครับผม
1: อ๋อตอนแรกเราเข้าใจว่ารันน่ะเข้าใจว่าเป็นในเชิงเหมือนความชื้นในปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่จริงๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเด็กที่อาจจะมีอาการโรคหัวใจมาก่อนด้วยนะคะอันนี้คือถามอาจารย์เป็นความรู้เผื่อเพิ่มเติมไว้ทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากคุณผู้ฟังสำหรับการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเด็กๆนะคะเรื่องของปอดอักเสบค่ะอาจารย์แนวทางการป้องกันสำหรับเด็กในช่วงฤดูฝนหรือว่าการเปิดเทอมในช่วงนี้เลยนะคะอาจารย์เด็กๆต้องไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะไปเจอสิ่งแวดล้อมหรือว่าเจอเพื่อนตรงนี้การระมัดระวังการป้องกันคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงกับลูกๆได้บ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับอันนี้จริงๆก็เป็นคำแนะนำที่แนะนำได้แต่หลายๆบ้านปฏิบัติยากมากเลยครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเปิดเทอมในโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะเปิดเทอมช่วงฤดูฝนพอดีแล้วพอเด็กๆเนี่ยคนนึงเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยเด็กๆ เราแยกพวกเขาออกจากกันได้ค่อนข้างยากเลยครับเวลาเขาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเล่นกันนั่งใกล้กันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไวรัสเข้าหากันได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยจริงๆเราพยายามแนะนำแล้วก็ส่งเสริมว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านไหนเด็กๆไม่สบายมีอาการไข้หวัดนะครับผมจริงๆอยากให้หยุดพักอยู่ที่บ้านจนอาการไอจามน้ำมูกเนี่ยดีขึ้นแล้วมีโอกาสแพร่เชื้อลดลงนะครับค่อยกลับไปเรียนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกเราเองเด็กๆที่บ้านเราเองเนี่ยไม่ได้ป่วยแต่ว่าต้องไปเจอกับเพื่อนๆที่ป่วยจริงๆนะครับเราก็คงต้องพยายามสอนเด็กๆครับเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนออกจากบ้านก่อนกลับเข้าบ้านนะครับหรือระหว่างวันตอนที่อยู่ที่โรงเรียนการรักษาความสะอาดนะครับการรักษาระยะห่างนะครับไม่เข้าใกล้เพื่อนๆที่กำลังป่วยเป็นหวัดอยู่นะครับแล้วก็เด็กบางคนเดี๋ยวนี้เด็กๆหลายคนที่ค่อนข้างเก่งเลยครับยอมใส่หน้ากากอนามัยไปโรงเรียนด้วยซึ่งถ้าในฤดูฝนเพื่อนๆเป็นหวัดเยอะแล้วก็ถ้าทางโรงเรียนไม่ได้มีข้อห้ามอะไรจริงๆเนี่ยการใส่หน้ากากอนามัยทั้งคนป่วยและคนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับที่จะทำให้เกิดปอดอักเสบได้ค่อนข้างมากครับนอกจากการรักษาสุขอนามัยแล้วนะครับผมก็จะมีเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ดีที่ครบ5หมู่นะครับหรือในทารกเด็กเล็กๆเองเนี่ย

0: จริงๆเราสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับอย่างน้อย 4-6 เดือนเพราะว่านมแม่มีภูมิต้านทานตามธรรมชาติที่จะมาช่วยป้องกันโรคได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้ดีครับถ้าที่บ้านมีคนสูบบุหรี่อยู่เราก็พยายามที่จะแนะนำเรื่องของการงดสูบบุหรี่ในบ้านหรือบริเวณใกล้เคียงที่เด็กอยู่นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีการนัดหมายเด็กๆให้มารับวัคซีนให้ครบตามนัดครับก็จะมีวัคซีนหลายตัวเลยครับที่ช่วยป้องกันโรคปอดอักเสบได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรควัคซีนคอตีบวัคซีนไอกรนวัคซีนโรคหัดนะครับหรือวัคซีน IPD ที่ช่วยป้องกันแบคทีเรียปอดบวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับ
1: อาจารย์คะยังมีเวลาเหลือสักประมาณสัก 3-4 นาทีขออนุญาตถามอาจารย์ในช่วงท้ายรายการนิดนึงว่าอย่างบางบ้านมีการเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านอันเนี้ยปอดอักเสบเกิดจากการเป็นภูมิแพ้คือการติดเชื้อหรือว่าเรื่องขนสัตว์อะไรอย่างงี้ได้มั้ยคะน้องหมาน้องแมวหรือบางคนอาจจะเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นสัตว์ปีกไก่นกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ส่งผลต่อปอดของเด็กด้วยมั้ยคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้อย่างเดียวค่ะอาจารย์คะ
0: ครับจริงๆการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเกิดภูมิแพ้นะครับต้องแจ้งก่อนว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดได้ทั้งจากพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับเด็กบางคนเนี่ยไม่มีพันธุกรรมหรือประวัติครอบครัวที่เป็นสายภูมิแพ้มาเนี่ยจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเลี้ยงสัตว์ได้สบายมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดปอดอักเสบมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่เด็กบางคนก็มีความเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วครับพอไปสัมผัสกับขนสัตว์เนี่ยขนสัตว์จะเป็นตัวโปรโมทที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์ที่เก็บสะสมพวกฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะครับหรือว่าตัวขนสัตว์เองที่ไปกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าต้องบอกว่าเด็กที่ไม่ได้แพ้ขนสัตว์อยู่แล้วเนี่ยจริงๆก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ไม่ได้ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบมากขึ้นแต่ว่ากลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ครับผมการเลี้ยงสัตว์จริงๆก็อาจจะทำให้เกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจและทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับปอดอักเสบนะครับผมขึ้นมาได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องมาประเมินกันที่โรงพยาบาลอีกทีว่าครั้งนี้เป็นปอดอักเสบหรือว่าเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจกำเริบครับ
1: อันนี้น่าจะเคลียร์สำหรับหลายๆคนที่กังวลที่ว่ามีการเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านนะคะอาจารย์แล้วก็บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติแล้วคือเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นภูมิแพ้มาก่อนแต่พอโตขึ้นมาพอมีการเลี้ยงสัตว์แล้วกลายมีอาการภูมิแพ้ขึ้นนะคะก็จะได้แยกกันว่าภูมิแพ้กับปอดอักเสบมันคือคนละโรคกันเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะรันเองเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกๆท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้แล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีมากยิ่งขึ้นจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงค่ะทางรายการนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิชาญบุญจินดาทรัพย์ค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชาญมากๆเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนผู้ที่มีความอยู่ดีกินดีนั้นย่อมสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆได้ทั้งในยามปกติทั้งในยามคับขันเพราะว่าผู้ที่มีชีวิตที่ดีมีอาหารพอเพียงมีฐานะมั่นคงย่อมมีจิตใจแข็งแรงและทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้เกิดความเข้าใจในความมั่นคงคือการรักษาความปลอดภัยของประเทศและหวงแหนแผ่นดินของตัวพระราชดำรัสในโอกาสที่ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกนำผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินสำหรับพระราชทานศูนย์การบินทหารบกจัดตั้งโรงสีข้าวตามพระราชดำริณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันพุธที่14ตุลาคม2524

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

0: เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์แล้วเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจ

0: ู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz อ้อมอรดาสุขนศิพร้อมทีมงานมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับจิตอาสาอีกท่านหนึ่งนะคะช่วงนี้เรามีจิตอาสามาพูดคุยในรายการของเราเยอะแยะมากมายหลายท่านเลยค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะมีจิตอาสามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะส่วนจะเป็นจิตอาสาที่ทำอาสาเกี่ยวกับอะไรด้านไหนนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยทำความรู้จักกับจิตอาสาอีกหนึ่งท่านในวันนี้นะคะกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้ค่ะคุณชวีวรรณโชติโยธินเป็นจิตอาสาซึ่งเป็นอดีตพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาอีกท่านหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนจะเป็นจิตอาสาทำอะไรนั้นไปคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้ําค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้ํานะคะ
3: อ
2: ้
3: ำค่ะอ้ํา
2: ค่ะใช่มั้ยอ่ะพี่อ้ําใช่มั้ยอ่ะ
3: อ
2: ้
3: ําค่ะ
2: พี่อ้ําพี่อ๋ำนะคะพี่อ๋ำนะแหมนึกว่าจะมีโอกาสได้คุยกับอ้ําพัชราภาซะละ
3: เดี๋ยวตกใจค่ะ
2: นะคะต้องให้พี่อ๋ำช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมแล้วค่ะเพราะทราบว่าเป็นอดีตพยาบาลแล้วก็ทำจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่เลยค่ะนะต้องให้พี่อ๋ำช่วยแนะนำตัวเองเพิ่มเติมแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ได้ค่ะยินดีค่ะก็ขอบคุณคุณอ้อมนะคะที่ชวนมาพูดคุยกันวันนี้เนาะค่ะก็อย่างที่คุณน้องเกริ่นมานิดหน่อยนะคะก็ตัวเองแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นพยาบาลนะคะก็จริงๆแล้วจบพยาบาลจากรามาธิบดีค่ะถ้าพูดถึงรามาธิบดีคุณน้องนึกถึงคำอะไรคะสโลแกน
2: โอ้สโลแกนนี่ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่นึกถึงรามาธิบดีเนี่ยคืออันนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันโดยส่วนตัวค่ะไปคลอดลูกที่นั่นค่ะ
3: อ้าวเหรอคะเราจะเห็น
2: ก็เลยจำพูดเลยค่ะ
3: ค่ะเชิญเชิญก่อนค่ะ
2: ก็มีทราบมาว่าของรามาธิบดีเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป็นกิจกรรมอาสาอยู่บ้างเหมือนกันใช่หรือเปล่าคะพี่หยำ
3: คือพี่หยำเป็นพยาบาลจบรามาธิบดีแต่ออกจากรามาธิบดีมานานแล้วเนาะค่ะออกมาทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีคอนเนคชั่นแหละค่ะเพราะว่าเพื่อนอะไรก็ยังอยู่กันเยอะเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รามาธิบดีถ้าเราเห็นในหน้าจอทีวีหลายๆอย่างก็จะมีรูปหัวใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรืออะไรก็ตามแล้วก็จะมีคำว่ายิ่งได้นี่ก็เลยคิดว่าอันนี้มันคงเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่หล่อหลอมเรามาตั้งแต่ที่เราเป็นนักเรียนพยาบาลที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือด้วยอาชีพเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูแลคนรอบตัวไม่ใช่แต่คนนอกคนในบ้านก็สำคัญเนาะเราก็ต้องดูแลทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยอาชีพด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงคำว่างานจิตอาสาค่ะคุณอ้อมมุมพี่เนาะพี่ก็ไปเปิด AI ดูนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะกิจกรรมอาสาเนี่ยความหมายของจิตอาสามันคืออะไรเขาก็บอกว่าตามพจนานุกรมอะค่ะคำว่าจิตก็หมายถึงใจเนาะส่วนคำว่า

0: าสารก็หมายถึงการเสนอตัวเข้ารับธรรมเมื่อรวมกันก็เลยหมายความว่าสิทธิแห่งการให้ความดีงามแก่ผู้อื่นอย่างเต็มใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยผู้ที่เดือดร้อน
1: โอ้แปลออกมาไพเราะสละสลวยมากเลยนะคือด้วยคำของเขาก็เพราะอยู่แล้วคำว่าจิตอาสานะแล้วพอแปลความหมายออกมาก็เพราะด้วยนะคะถึงแม้ว่านะพี่อ่ำเองจะจบจากรามาธิบดีแล้วจะไม่ได้ทำอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ก็เรียกได้ว่าพอพี่อ่ำพูดแบบนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าสถานที่ที่เราได้ร่ำเรียนมาเนาะครูบาอาจารย์สถานศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมเราขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะพี่อ่ำ
0: พี่ก็คิดแบบนั้นนะคะเพราะวันนี้คุณอ้อมชวนคุยอ่ะก็เลยสะท้อนตัวเองเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นภาพหนึ่งมั้งที่ติดตัวเรามาเลยค่ะ
1: ค่ะเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่าคือเพราะเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาจากสถาบันเนาะแน่นอนว่าส่วนมากจะมากกว่า1สถาบันทั้งนั้นนะแต่ละสถาบันเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญที่หล่อหลอมเรามาในส่วนของพี่อ๋ำเองเนี่ยกับบทบาทหน้าที่อาชีพพยาบาลที่เป็นอยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้มาจากรามาธิบดีที่นี่แหละก็เรียกว่าเป็นอีก1สถาบันที่หล่อหลอมพี่อ๋ำมาทำให้เกิดความมีจิตอาสาเกิดขึ้นแต่การมาเป็นพยาบาลก็ถือว่าเป็นเหมือนกับจิตอาสาโดยอาชีพโดยหน้าที่อยู่แล้วมั้งคะพี่อ๋ำนะ
0: ค่ะ
1: มันรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะ
0: ว่าแต่จริงๆ
1: แต่
0: ก
1: ็
0: ถ้า
1: สามารถ
0: คือถ้าอีกมันจะมีคำว่างี้ค่ะคุณอ้อมมีคำว่าจิตสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็บางอันที่เราทำเป็นอาชีพแล้วก็คือเรามีค่าตอบแทนอะบางทีอ่ะเขาก็เรียกเราเป็น professional เนาะถ้าพูดถึงอีกไกลในมุมอย่างเงี้ยนะคะอันที่เราทำได้ดีสิ่งที่เรารักแล้วก็สร้างรายได้ด้วยอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่โลกต้องการหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็คือการช่วยเหลือผู้พัฒนาสังคมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นบางมุมอ่ะพี่ก็เลยเชื่อว่าบางอาชีพอ่ะมันเป็นงานที่เป็นได้ผลตอบแทนก็จริงแต่มันเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยก็โชคดีที่อยู่ในวิชาชีพนะคะก็รู้สึกแบบนั้น
1: อ๋อเข้าใจละคือบางครั้งในการทำดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเป็นอาสาสมัครหรือไปเป็นจิตอาสาที่ไปโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทนเท่านั้นแต่ในวิชาชีพต่างๆของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำสิ่งดีๆเป็นจิตสาธารณะจิตอาสาในรูปแบบของการที่เรายังได้ค่าตอบแทนในการประกอบอาชีพนั้นๆได้อยู่ด้วยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะพี่ก็คิดแบบนั้นเนาะค่ะว่าจริงๆเขาบอกกิจกรรมอาสาเนี่ยนะคะก็อันนี้พี่เปิดดูในเนี่ย AI เนาะเขาก็บอกว่าจิตอาสาก็คือการที่บุคคลใช้เวลาแรงกายแรงใจแล้วก็สติปัญญาเนี่ยเข้าร่วมทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจโดยมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องแยกกับอาชีพเนาะเพราะถ้าเราทำเป็นอาชีพเรามีค่าตอบแทนแต่ถ้าเป็นกิจกรรมจิตอาสาจริงๆก็จะแยกกันว่าอันนี้จะไม่มีค่าตอบแทนนะประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: หรือก็จริงๆก็มีอย่างเช่นตอนที่เรียนเนาะพี่ยังจำได้เลยครับทีเราไปออกอนามัยชุมชนอะเราก็ไปในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเราไปเห็นคุณยายบ้านนึงอยู่คนเดียวเลยอะลูกเต้าไปทำงานกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วแบบก่อนที่เราจะสมมติเราไปอยู่ที่นั่นสักอาทิตย์นึงก่อนกลับเราก็ซื้ออาหารซื้อนู่นซื้อนี่อะไรไปให้คุณยายซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับที่เราเป็นนักเรียนเราต้องไปเรียนละแต่เป็นอันที่เรารู้สึกว่าเราจะมีจิตใจที่อยากจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะนั้นพี่ว่าอันนี้มันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเนาะมันก็จะแทรกอยู่ในทุกพี่ว่าจริงๆถ้าคนเรามีจิตใจที่อยากจะทำความดีอะค่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มก็ได้เนาะอาจจะเป็นแค่สองสามคนกับเพื่อนก็ได้หรือเราคนเดียวก็ได้อีกที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวในมุมพี่นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มก็จะเพราะมันจะมีคนที่คิดเหมือนกันแนวเดียวกัน

0: ทำเรื่องใครกันเพราะนั้นพลังก็จะเยอะเนาะ
1: อันนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งเนาะเนาะอีกมุมหนึ่งคืออันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้พูดคุยกันแบบนี้ว่าในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสากับการที่เราทำกิจวัตรประจำวันหรือหน้าที่อาชีพการทำงานของเราไปด้วยได้เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่อ๋ำเป็นพยาบาลใช่ไหมคะก็ยังมีอาชีพอะไรอีกล่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณหมอหรือว่าครูเภสัชตำรวจทหารอย่างนี้เนาะนี่อาชีพหลักๆเลยนะที่เราจะได้เห็นว่าควบคู่ไปกับอาชีพที่ทำแล้วก็ยังมีจิตสาธารณะด้วยเพราะส่วนมากอาชีพต่างๆเหล่านี้ต้องเสียสละเยอะมากเลยทีเดียวโอ้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราในแต่ละแวดวงอาชีพของเราด้วยเหมือนกันเนาะพี่อ๋ำเนาะพอพูดอย่างนี้เลยเพิ่งนึกขึ้นได้จริงด้วยแล้วในส่วนของพี่อ๋ำเองเมื่อตอนที่เป็นพยาบาลก็ยังทำงานสาธารณะอื่นๆทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราแบ่งเวลาหน้าที่ของเรายังไงคะแล้วเราเริ่มต้นจุดนั้นได้ยังไงเอ่ย
0: เราเริ่มต้นจุดนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะก็ถ้าเราที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆเราตั้งแต่เป็นนักศึกษาเขาก็จะมีกิจกรรมเนาะไปเยี่ยมบ้านนู้นบ้านนี้ไปทำอะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ชอบกิจกรรมแบบนี้อยู่ถ้าเรามองย้อนกลับมาคำถามคุณน้องดีมากเลยนะทำให้พี่ย้อนกลับไปมองตัวเองตั้งแต่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: กิจกรรมไปแบบนี้เราชอบไปแล้วพอมาเรียนไปก็จะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งมาทำงานงานการในงานเนี่ยค่ะอย่างในตอนทำงานโรงพยาบาลพอดีพี่ทำแบบสองพันใหญ่ๆละกันเนาะพันแรกอะอยู่โรงพยาบาลค่ะอันนี้อยู่โรงพยาบาลงานที่อยู่ในชีวิตประจำวันอะพี่เชื่อว่าถ้าเราทำด้วยใจเนาะเอาใจใส่อะไรเนี่ยมันก็คือการที่เราได้ให้สิ่งดีๆกับผู้คนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นงานอาสาเลยจริงๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นทำการไม่ออกคลินิกเคลื่อนที่สมมุติเนาะ
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นงานจิตอาสาซึ่งถามว่าถ้ามีโอกาสเราก็ชอบไปอยู่แล้วค่ะแล้วก
1: ็
0: พอดีอาจจะไม่ใช่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะพอดีมีโอกาสที่ช่วงยาวๆช่วงหนึ่งอ่ะก็ทำงานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมดูแลผู้ป่วยหรือดูแลอะไรล่ะประชาชนชุมชนอะไรนะแต่พอพี่อ่ะได้มีโอกาสไปทำงานในบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเราก็จะไม่เหมือนอยู่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปดูแลคนดีมากกว่าเนาะให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปเพราะนั้นคิดทำแบบนั้นอ่ะเขาก็จะไม่เน้นเรื่องของการไปทำดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนและซึ่งต่างกิจกรรมในโรงพยาบาลในพวกในบริษัทแบบนั้นแต่เขามีงานจิตอาสานะคะมีไม่ได้น้อยไปกว่าในแง่มุมของโรงพยาบาลเลยอย่างเช่นการไปปลูกป่าชายเลนการไปทำหลายโปรเจกต์ค่ะที่ช่วยให้สังคมที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นถึงว่าจริงๆแล้วกิจกรรมอาสามันก็มีหลากหลายนะคะอันแรกก็คือเรื่องของแบบด้านสุขภาพด้านสังคมเอาคุณไปบริจาคโลหิตอ่ะคุณน้องคิดว่าพวกนี้เป็นไงคะก็เป็นจิตสาธารณะอย่างหนึ่งนะที่ทำบุญกับคนอื่นใช่ไหมคะก็จะมีเนี่ยถ้าเป็นประเภทกิจกรรมอาสาเนาะอาจจะแรกก็เป็นเรื่องของด้านสุขภาพสังคมอะไรพวกนี้ด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะพาร์ทนึงของพี่อาจจะอยู่ในเรื่องของสุขภาพเยอะเพราะอีกพาร์ทนึงของชีวิตการทำงานพี่ก็จะเปลี่ยนละมาอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนาะไปดูแลปลูกป่าอะไรตรงนี้อะไรอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการศึกษาก็มีนะตอนที่อยู่ที่ทำงานในบริษัทพลังงานเนี่ยจะไปโรงเรียนนะคะไปบริจาคเครื่องเล่นไปทาสีทำนู่นนี่นั่นให้โรงเรียนไปทำห้องสมุดให้โรงเรียนอ่ะพวกกันประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในส่วนตัวแล้วในพาร์ทบริบทที่เป็นพนักงานเนาะเป็นพนักงานประจำอะไรเงี้ยเราก็ได้สัมพันธ์พวกเนี้ยมาเรื่อยๆค่ะโดยผ่านที่ทำงานของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีแบบเลยค่ะคือเราอาจจะไปทำกับองค์กรใดๆสักองค์กรหนึ่งเลย เพราะนั้นองค์กรถ้าเราพูดถึงว่าจิตอาสาองค์กรก็มักจะเป็น NGO เนาะเพราะว่าทำเพื่อความผลแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะพี่ก็เลยได้มีโอกาสก็ไปขาคุณว่าจะทำอะไรเนาะ
1: ก็เลยจะบอกว่าเมื่อกี้ที่พี่อ๋องบอกว่าคำถามช่วยทำให้นึกทบทวนไปเนาะแต่พอฟังสิ่งที่พี่อ๋องทบทวนแล้วสิ่งที่พี่อ๋องบอกเล่าให้ฟังเราก็เลยคิดตามไปด้วยในฐานะคนฟังเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นสิ่งดีๆที่เราจะทำเนี่ยเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างความสุขเรื่องราวที่ทำให้เกิดความประทับใจเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรอวันเวลาไม่อาจจะต้องไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอเจอการรวมกลุ่มกันหรือไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในแวดวงอาชีพไหนอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งใหญ่โตอะไรก็ได้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือเราเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ไปร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นมันก็ถือเป็นสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งที่ทำเพื่อสาธารณะเพราะเรามีจิตใจที่อยากจะทำอยากจะแบ่งปันสิ่งนั้นใช่ไหมคะเนาะทำแล้วเราก็มีความสุขที่ได้ทำ
0: เนาะ
1: ทำนะสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นสิ่งอื่นผู้อื่นด้วยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีเราอาจจะเป็นแค่มีโอกาสได้ไปร่วมอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือไปทำอะไรเองบางอย่างเหมือนที่พี่อ๋องพูดตอนแรกว่ามีโอกาสได้ไปตอนเรียนอยู่อาจจะต้องไปตามถิ่นทุรกันดารไปออกเยี่ยมตามบ้านอันเนี้ยเยี่ยมคุณตัวก็คือเยี่ยมตามหลักสูตรแต่เมื่อไปเยี่ยมครั้งสองครั้งเราเห็นบ่อยๆเข้าเอ๊ะเราจะจบหลักสูตรแล้วกำลังจะต้องกลับแล้วไม่ได้อยู่ชุมชนนี้ต่อแล้วเราก็มีความผูกพันหรือเราเห็นคนที่เราไปเยี่ยมไปเยียนเนี่ยก่อนกลับก่อนจากหรือบางทีในช่วงระหว่างที่เราไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเราก็อาจจะมีขนมขนมหรืออาจจะแวะไปเยี่ยมไปคุยนอกเวลาอันนี้ก็ถือเป็นจิตสาธารณะเป็นจิตอาสาเหมือนกันใช่ไหมคะพี่อ๋องเนาะเราถ้าฟังแบบนี้เนาะ
0: ในมุมพี่นะพี่ค่ะ
1: อ
0: ย่างล่าสุดละค่ะคุณน้องพี่ก็มีโอกาสไปเรียกว่าอะไรดีอะไปถือศีลแล้วกันเนาะศีลแปดช่วงแบบกินเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วัดวัดอะไรล่ะวัดที่ราชบุรีนะคะซึ่งพระท่านเนี่ยเป็นพระที่บ้านนับถือก็ท่านก็จะจัดให้มีญาติโยมไปถือศีลในช่วงกินเจทุกปีเนาะประมาณสัก3วัน5วันก็แล้วแต่สะดวกแล้วท่านก็รู้ว่าพี่เป็นพยาบาลอย่างเงี้ยท่านก็มีที่วัดความดันมาให้ละวันนึงอ่ะพอช่วงที่แบบว่างจากการอะไรแล้วเนี่ยเราก็วัดความดันให้กับคนที่เขามาปฏิบัติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เขาเป็นชาวบ้านอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ได้ให้ความรู้เขาไปด้วยอ้าวตรงนี้ความดันสูงนะคะอันนี้นู่นนี่มาให้อันนี้สูงเยอะนะแนะนำให้ไปรักษาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็เริ่มจากวัดคนสองคนคันนี้ก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยกลายเป็นเหมือนออกหน่วยเคลื่อนที่อะไรประมาณนี
1: ้ก็คือจากวิชาชีพของเรานั่นแหละเนาะสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำเนาะแต่พอเราได้ไปปฏิบัติธรรมหรือเราได้ไปมีโอกาสได้ไปแล้วพระอาจารย์ท่านทราบท่านรู้ก็มีเครื่องวัดความดันอยู่ทำสิ่งนี้กันไม่โยมนะก็เพื่อญาติโยมที่มาด้วยหรือบางทีก็อาจจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ท่านได้ด้วยอีกทางด้วยเหมือนกันเนาะเพราะนี่ก็เป็นประโยชน์นะ
0: ที่วัดให้อะไรต่ออะไรแบบนี้นะบางทียาหมดอายุบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแลอะไรอย่างเง
1: ี้ยสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำนะที่เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ประจำของเราในการทำอาชีพของเรานี่แหละแต่บางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะได้เหมือนกันเมื่อไปอยู่ในอีกห้วงเวลาหนึ่งในอีกสถานที่หนึ่งอย่างนี้เนาะยามเนาะจริงด้วยโอเคแค่วัดความดันเองเนาะใครจะไปนึกเน
0: า
1: ะ
0: ก็แค่วัดความดันใช่บางคนเขาบอกนี่เขาไม่เคยรู้เลยเพราะเขาไม่เคยไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นชาวบ้านที่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงนี้คือบางคนที่แบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ก็จะไม่รู้จริงๆเนาะก็คือว่าอันนี้ต้องมีวัดความดันวัดยังไงไปถ้าไปโรงพยาบาลครั้งแรกนี่จะงงๆกันอยู่แล้วเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปตรวจสุขภาพตัวเองก็จะไม่ทราบเลยเนาะตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะ

0: ยะทางหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แต่พอมีแบบนี้ไปใครจะไปคิดไปปฏิบัติธรรมแล้วได้วัดความดันเนาะพี่อ๋องนะโอ้ดีอ่ะดีอ่ะโอ้ดีจังเลย
1: เรื่องส่วนตัวเนาะที่พี่บอกจริงๆแล้วมันก็ทำได้ทุกที่เนาะเอาในสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะสิ่งที่เป็นตัวตนอะไรนี้เอามาทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก
0: จริงด้วยเนาะ
1: ในรูปแบบ NGO ที่บอกคุณอ้อมนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่พี่ก็แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่จริตว่าเราชอบด้านไหนเรารู้สึกว่าไหนเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสามารถทำได้มันก็ไปทำนองอิคิไกนะอย่างที่บอกพี่ก็เลยได้มีโอกาสเพราะเนื่องจากพี่ดูแลคนมาเยอะใช่ไหมคะทั้งร่างกายตอนอยู่บริษัทออนแก๊สก็ไปได้ดูแลทางด้านจิตใจด้วยนะคะมาเพราะในบริษัทเขาจะมีโครงการ EAP Employee Assistance Program ซึ่งเขาจะดูแลด้านจิตใจพี่ก็ไปศึกษาเรื่อง mental health ลึกลง
0: อ๋อค่ะ
1: ก็เป็นที่มาว่าเราก็ว่าความทุกข์ของคนมันมีอยู่เรื่อยๆแหละแต่เราอาจจะเป็นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยพอไปเรียนโค้ชเรียนอะไรก็จะติดนะคำว่าพื้นที่เราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครสักคนให้เขาสามารถได้พูดคุยระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่ที่มาพี่ก็เลยไปรู้จักสมัยตันเนาะส
0: ัง
1: คมสมัยตันค่ะ
0: ค่ะสมา
1: ริ
0: กัน
1: สมาริกันออฟไทยแลนด
0: ์ค่ะเป็นอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับจริงๆเขามีมานานแล้วนะคะแต่ว่าในเมืองไทยก็มีคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนาะก็จะเป็นอาสาฟังค่ะแต่ว่าสองของพี่ก็จะไปทำในงานเรื่องช่วยฝึกอบรมช่วยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่นี่เขาจะเป็นเหมือนผู้ชายที่ปลายสายเขาก็จะมีกลุ่มของอาสาที่คอยรับฟังรับสายใครถูกให้กับคนที่โทรเข้ามาก็ฝากเบอร์ไว้ที่กับรายการคุณน้องก็ได้นะคะของสบายตั้นเนี่ยเขาจะมีเบอร์โทรเนาะ02-113-6789ค่ะ
0: 02-113-6789
1: ใช่ค
0: ่ะ02-113-6789ของสมาคมสมาริตันหรือว่าสมาริตันแห่งประเทศไทยนี่แหละเนาะก็แล้วแต่การเรียกแต่ก็คือสมาริตันนี่แหละนะก็จะเป็นเบอร์สำหรับโทรไปเพื่อที่จะบอกเล่าแบ่งปันที่อยากจะขอเพื่อนรับฟังก็โทรไปที่เบอร์นี้ได้อ๋อค่ะ
1: เขาก็จะ
0: เปิดสายทุกความสบายใจ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: สายจะเปิดเที่ยงถึง4 ทุ่มทุกวัน
0: อ๋อค่ะ
1: เขาก็สามารถฝากข้อความอะไรไว้ด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ไปนะคะนี่ยังพูดถึงเรื่องของการงานของสมาคมเขายังมีพาร์ทที่ให้ความรู้กับประชาชนด้วยค่ะคุณอ้อม
0: ในเรื่องไหนบ้างคะ
1: เขาจะมีจัดอบรมค่ะเรื่องของฟังด้วยใจกับสมาริตันนะคะ
0: โอ้ดีจังค่ะ
1: ไปตามเน้นเลยเป็นเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายเนาะค่ะเขาก็จะเรื่องของเกี่ยวกับเขาจะจัดอบรมเรื่องฟังด้วยใจปีหนึ่งเขาจะจัดประมาณ4 ครั้งค่ะก็ถ้าผู้ฟังสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามในเพจ Facebook ของสมาคมได้นะคะซึ่งเขาเพิ่งจัดไปรอบเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะวันที่20 กับ 21ค่ะ
0: ค่ะ
1: มันจัดประมาณควอเตอร์ละครั้งค่ะคุณอ้อม
0: ค่ะก็เข้าไปที่เพจของสมาคมสมาริตันได้เลยเนาะสมาคมสมาริตันสมาริตันประเทศไทยนี่แหละนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนาะข้อมูลต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะซึ่งที่นี่เน้นเรื่องการรับฟังด้วยใจการรับฟังด้วยใจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะซึ่งทางพี่อ๋ามเองก็เป็นทีมกระบวนการเนาะในการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆในนั้นด้วยใช่ไหมคะในการให้ความรู้นะอุ๊ยอันนี้น่าสนใจนะเรียกได้ว่านำสิ่งที่เรามีความรู้อยู่บ้างแล้วเนี่ยนำมาปรับใช้กับงานจิตสาธารณะที่เราสนใจอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: แล้วก็จะมีงานค่ะพี่ฝาก ิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อมก่อนจะหมดเวลา
0: ได้เลยนาทีสุดท้ายอ่ะ

0: ได้เลยค่ะ
1: ใช่ใช่ก็สมัยตันเนี่ยนะคะเขาจะจัดงานวันป้องกันการฆ่าตัวตายปีนี้เราเนี่ยจะจัดเราเหมือนเราเป็นเจ้าภาพเองอะค่ะชื่องานว่า listening for life นะคะหัวข้อ start the conversation ค่ะโดยงานเนี่ยจะจัดในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 12-13 กันยาเวลา 11-18 นาฬิกานะชั้น8ไอคอนสยามก็จะมีนี่นะคะเวิร์กช็อปมีเสวนาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
0: ไปติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ที่เพจของสมาริตันได้เลยนะคะโอ้วันนี้ครบถ้วนเลยค่ะได้เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะคะจากพี่อ่านเนาะเดี๋ยวใกล้ๆเนาะใกล้ๆวันจะจัดกิจกรรมเวลาจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเนาะพี่นะจะได้เป็นการย้ำเตือนกันว่าช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่คุณผู้ฟังเองอาจจะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้บ้างนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยนะต้องขอบคุณพี่อ่ำด้วยนะคะกับคุณชวีวันโชติโยธินนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆงานอาสากิจกรรมจิตสาธารณะแบบนี้ในสโมสรคุณสุขกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณปัทภีเรื่องศรีและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปที่ช่วงที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลบนโลกเราจะได้ยินชื่อประเทศหนึ่งที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนได้ยินแบบไม่บ่อยแต่พอมีหน้าฤดูกาลกีฬาแบบนี้ขึ้นมาชื่อนี้เขาแบบค่อยๆโหมกระพือขึ้นมาเรื่อยๆเฉลยก่อนเคปเบิร์ต
5: ใช่เคปเบิร์ตเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงฟุตบอลโลกเพราะว่าเป็นประเทศที่โอ้แทบไม่มีใครรู้จักครับก่อนหน้านี้แล้วเป็นประเทศที่เพิ่งผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วปรากฏว่าสร้างผลงานได้น่าประทับใจมากคือสามารถสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลโลกอย่างสเปนอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างสูสีจนหลายคนเนี่ยโอเคต่อให้เคปเบิร์ตตกรอบไปในรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ว่าหลายคนประทับใจมาก
4: ๆเป็นน้องใหม่ที่น่าแบบน่าสนใจนะ
5: ใช่ครับ
4: คือดูมีแววว่ารอบหน้าถ้าเกิดว่าแบบฟอร์มกันมาดีกว่านี้น่าจะไปได้ดีกว่านี้
5: ใช่ก็เลยว่าหลายคนก็เพิ่งเคยได้ยินประเภทนี้เหมือนกันว่าอยู่

0: ตรงไหน
1: ใช่บางคนตั้งคำถามอันนี้คือชื่อแบบอาจจะดูทรงไม่ค่อยเหมือนชื่อประเทศเท่าไหร่จริงๆคือเป็นประเทศหนึ่งเนาะอยู่ในแอฟริกานะคะซึ่งมันมีหลายๆเรื่องราวในสังคมเขาที่ก็น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือคอมมูก็คือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
0: ใช่ครับเราจะพาไปรู้จักกับประเทศนี้ให้มากขึ้นดีกว่าเพราะว่าไหนๆประเทศนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประชาคมโลกและโดยเฉพาะในเรื่องฟุตบอลเนี่ยแต่ว่าเราไปเจาะลึกที่สังคมของเขาบ้างดีกว่าเพราะว่าเคเวิร์ดอยู่ในแอฟริกาถ้าท่านผู้ชมอาจจะนึกแผนที่ไม่ออกจะอยู่ทางแอฟริกาตะวันตกแต่ว่าเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะ อยู่ห่างจากใกล้ๆกับเซเนกัลประมาณนั้นแต่ว่าความน่าสนใจของเคปเวิร์ดเนี่ยหรือว่าชื่อทางการคือกาบูเวดีเป็นชื่อภาษาโปรตุเกสความน่าสนใจคือประเทศนี้เป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับกลุ่มชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ ท่ามกลางในสถานการณ์เรื่องนี้ครับในแอฟริกาที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก
1: ก็คือถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการเข้มงวดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เกี่ยวกับการแบบเสรีภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศการจะออกมาเคลื่อนไหวการจะเปิดตัวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรอาจจะยังทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในคอมมูนีรู้สึกไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่
0: ใช่คืออย่างประเทศบางประเทศอะครับอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเซเนกัลเซเนกัลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผ่านฟุตบอลโลกเซเนกัลอยู่ใกล้ๆกับกาบูเวดีครับแล้วทีนี้เซเนกัลเนี่ยเพิ่งมีข่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยก็คือทางรัฐสภาเซเนกัลเพิ่งผ่านกฎหมายเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจาก5ปีเป็น10ปีเพิ่มโทษอันนี้แค่มีความสัมพันธ์นะเพิ่มโทษจาก5ปีเป็น10ปีโทษจำคุกใช่ก็คือสถานการณ์ในแอฟริกาเนี่ยเรื่องของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศถือว่าไม่ค่อยสู้ดีมากๆอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นซูมาเลียหรือบางรัฐในไนจีเรียที่เขาใช้กฎหมายชารีอะห์ก็อาจจะถึงขั้นโทษประหารได้เลย
1: อ
0: ูกันได้ครับที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าเราดูสถิติเนี่ยใน54ประเทศในแอฟริกาเนี่ยประมาณ30ประเทศ33ประเทศก็ได้จัดให้การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่มีเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็คือเป็นกฎหมายไปเลยว่าผิดกฎหมาย
1: คือไม่ใช่แค่การที่คนในสังคมไม่ยอมรับเนาะเป็นความรู้สึกร่วมกันแต่นี่คือถึงขั้นตราเป็นกฎหมายออกมา
0: ใช่ครับตราเป็นกฎหมายออกมาเลยใช่ซึ่งความน่าสนใจก็คือกาบูเวดี้เนี่ยหรือแคปเวิร์ดที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คืออยู่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ในสภาพสังคมอะไรต่างๆที่มันแตกต่างออกไปจากแอฟริกาโดยรวม
1: คือรอบๆอาจจะแบบกระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะนะการจะขยับตัวการจะแม้กระทั่งเปิดเผยว่าเรามีรสนิยมทางเพศแบบนี้ชื่นชอบคนเพศเดียวกันหรืออะไรแบบนี้ยังเป็นเรื่องที่แบบขยับตัวทำได้ยาก
0: ใช่ครับถ้าเราลองมาดูในแง่ของกฎหมายก็ดีกว่ากฎหมายของกาบูเวดีเนี่ยจริงๆการยกเลิกกฎหมายที่ตราให้คนที่มีความสัมพันธ์เพศเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไอ้สิ่งนี้อ่ะยกเลิกไปตั้งแต่ปี2004แล้วก็คือประมาณ20กว่าปีก็คือก็ถือว่าก้าวหน้าพอสมควรนะก็ถือเร็วมาพอสมควรนะครับแล้วก็ปี2008รัฐบาลก็ตากฎหมายเรื่องของการให้สถานทำงานเนี่ยสถานที่ทำงานเนี่ยต้องห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรต้องห้ามเลือกปฏิบัติโดยใช้เรื่องของรสนิยมทางเพศมาเป็นตัวเรื่องปฏิบัติ
1: คือบางที่ต่อให้แบบเขาเรียกว่าไงล่ะปากอาจจะบอกว่าไม่เราไม่ได้ต่อต้านแต่บางทีมันอาจจะมีกระแสความคิดหรือว่าใช้แรงกดดันอะไรบางอย่างอ่ะมาทำได้เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือเขาออกอะไรมาเพื่อปกป้องคนกลุ่มนี้เลย
0: เป็นกฎหมายเลยแล้วก็ในแง่ของจริงๆเนี่ยทั้งในระดับรัฐบาลตัวของรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่าเรื่องของสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่อาจมาเจรจาได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคู่ควรอยู่แล้วเรื่องของรสนิยมทางเพศทุกคนจะแสดงออกอย่างไรก็ควรจะมีสิทธิ
1: ์
0: เต็มที่อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเจรจากันเพราะมันเป็นสิ่งที่ คนแต่คนมีแต่แรกอยู่แล้ว
1: คือเอาง่ายๆ อ่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องนี้เราก็เคยพูดถึงกันมาเยอะเนาะเรื่องของแบบสิทธิ

0: หรือว่าอะไรต่างๆที่คนในคอมมูนิตี้จะออกมาทำได้อย่างที่เราย้ำกันไปคือก็คนสองคนอ่ะ
1: ครับ
0: เขารักกันเอง
1: ใช่
0: คืออย่าเอากรอบทางเพศมาตีตราเอาไว้ขนาดนั้นว่าแบบคนคนนี้จะต้องเป็นคนไม่ดีดังนั้นที่เขาแค่แบบเขาว่าแค่รักคนอีกคนหนึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: นึกออกไหม
1: ครับ
0: มันจะมีคนมากมายอยู่บนโลกใบนี้ที่อาจจะรักคนที่แบบเพศตรงข้ามดูจะประพฤติตัวในทางแบบดูจะมีศีลธรรมแต่บางอย่างที่เขาทำอาจจะผิดกฎหมายก็ได้ไง
1: ใช่คือมีคนบอกเลยนะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนี่คือสิ่งที่เราเป็นแต่แรกอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเราทำบัญชีของแคปเวิร์ดเนี่ยพูดออกมาท่านหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่มาเจรจากันเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรแสดงออกได้เต็มที่และรัฐบาลก็ต้องปกป้องสิทธิ์เหล่านี
0: ้
1: แล้วก็ถามว่าในระดับเราดูในระดับรัฐบาลแล้วมีกฎหมายทั้งเรื่องของการจ้างงานเนาะเมื่อกี้บอกเป็นห้ามกีดกันแล้วก็กฎหมายเรื่องของเฮดคามความเกลียดชังก็มีกฎหมายเหมือนกันที่กัมพูช
0: า
1: ดีแล้วก็แล้วขั้นดูในระดับสังคมก็ถือว่าคนส่วนใหญ่ให้ความยอมรับเหมือนกันนะครับถือว่าค่าข้อมูลจาก Equadex เนี่ยเท่าที่ดูในเรื่องของการยอมรับต่างๆเรื่องของการยอมรับคนรักเพศเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านคนรักเพศเดียวกันในสังคมเนี่ยจะเห็นว่าสูงตลอดเลยประมาณ 80% ก็ถือว่าคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับแล้วก็ค่าเทียบอัตราเนี่ยก็ความเท่าเทียมเนี่ยจาก100คะแนนได้68คะแนนก็ถือว่าสูงในบรรดาแอฟริกาที่เหลือเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศเนี่ยคะแนนคือต่ำเตี้ยเลียดินมากคือบางที่เลขหลักเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าของกาบูดี้68ถือว่าสูงพอสมควรโอเคอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับยุโรปแต่ว่าในภูมิภาคเนี่ยถือว่าสูงมากสูงกว่าน่าสนใจคือสูงกว่าแอฟริกาใต้ทั้งที่แอฟริกาใต้เป็นประเทศที
0: ่ค่อนข้างเปิดนะ
1: เปิดแล้วก็
0: หลากหลายอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นประเทศเดียวในทวีปแอฟริกาที่สมรสเพศเดียวกันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
0: โอ
1: ้เออแต่ว่าที่กาบูดี้ถือว่ามีคะแนนหลายคนหลายสำนักเนี่ยเขาก็จะมองว่าค่อนข้างเปิดมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าแอฟริกาใต้เป็นสังคมใหญ่อาจจะมีผู้คนหลากหลายความคิดก็ได้
0: ใช่
1: ทีนี้ในระดับประชาชนก็ค่อนข้างเปิดเหมือนกันอย่างสำนักข่าว AFP เขาไปสัมภาษณ์ครูคนหนึ่งครูพละอายุ37ปีชื่อคุณปิเลสคุณปิเลสบอกว่าเขาสามารถไปสอนคือสามารถแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่แล้วสามารถนำเรื่องอย่างเนี้ยไปพูดคุยกับนักเรียนได้ด้วยซึ่งนักเรียนก็ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านนักเรียนมีความสนใจในการถกเถียงด้วยซ้ำก็ถือว่าเขาบอกว่ามองได้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ก็จะรับเรื่องนี้มากขึ้น
0: ดิฉันว่าอย่างส่วนตัวที่เห็นแบบสมมติเราไถโซเชียลกันในแต่ละวันเราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จอะมันก็มีกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะมันทำให้สังคมเห็นว่าคือเราต้องเลิกตัดสินกันที่ตัวตนหรือว่าตลักษณ์ที่เขาแสดงออกมา
1: ใช่ครับ
0: คือสุดท้ายเราต้องมาดูว่าเขาประพฤติตัวยังไงเขาสร้างความสำเร็จเขาเป็นคนดีของสังคมไหมแล้วคือสังคมได้อะไรจากเขาอ่ะมีเยอะแยะถ้าเกิดว่าดูข่าวสมัยเนี้ยแบบอย่างที่ฉันบอกคนที่แบบเป็นรักคนเพศตรงข้ามแต่คือยังประพฤติตัวที่แบบทำผิดกฎหมายอยู่อย่างเง
1: ี้
0: ยอย่างเงี้ยคือน่ากังวลมากกว่าการที่เราต้องมานั่งแบบนั่งระวังนั่งตัดสินคนที่เขาแบบอยู่ในกลุ่มเนี้ยคือมันสังคมมันไปไกลมากกว่านั้นแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับคือเรื่องอัตลักษณ์ไม่ใช่เรื่องที่มาตัดสินความ
0: ใช
1: ่ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของ AFP ก็ไปดูเหมือนกันเรื่องของการแสดงเรื่องของละครเวทีจะมีเรื่องนึงที่เขาแสดงออกเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเงี้ยโดยตรงเลยเป็นเกย์ครับก็สามารถแสดงได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าเปิดกว้างขนาดนั้นว่าเปิดกว้างแบบเต็มที่เลยไหมก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่ยัง
0: ชาวบ้านบางอ
1: าจจะยังต่อต้านอยู่อย่างเช่นมีคนนึงครับต้องออกจากเกาะหลักของกาบิวดี้เลยก็คือว่าเขาเล่าว่าเขาเผชิญเขาเป็นพนักงานร้านอาหารแล้วเขาชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเขาถูกผู้จัดการร้านเนี่ยสั่งห้ามแล้วให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแสดงออกอัตลักษณ์ของตัวเองได
0: ้
1: เราต้องออกมาจากเกาะหลักก็คือเกาะซาวออกมาอีกเกาะนึงแล้วก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองมันก็ยังมีโอเคมัน

0: แม้จะให้แม้จะเปิดแม้จะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเฟรนลี่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางส่วนคนบางส่วนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากแล้วก็ถามว่าสิทธิอะไรต่างๆก็ยังคงต้องสู้ต่อไปเพราะว่ากาเบโวดีต่อให้ตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้มีกฎหมายที่รองรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นทางการหรืออย่างการสมรสเท่าเทียมเนี่ยกาเบโวดีก็ยังไม่ได้ผ่านอะไรกันนั้นก็ยังมีการต่อสู้กันอยู
1: ่แต่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่ายังคงมีกฎหมายในด้านอื่นที่แบบยังออกมาปกป้องคนกลุ่มนี้อยู
0: ่
1: ดีกว่าแบบบางทีเรามีเขาเรียกว่าไงล่ะอาจจะเปิดกว้างยอมรับแต่ถึงเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาโดนเลือกกระทำความรุนแรงมาจากความเกลียดชังจากรสนิยมทางเพศอย่างเงี้ยดิฉันก็มองว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนกัน
0: แล้วรัฐก็ออกตัวเองว่าเป็นผู้ปกป้
1: อง
0: เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับประเทศเล็กๆแห่งนี้ที่หลายคนเนี่ยได้ยินชื่อผ่านฟุตบอลมา
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้รู้จักมากโอเคเรานำเรื่องของสังคมของที่นู่นเนี่ยมาให้ฟังว่าโอเคครับมันเป็นเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วจริงๆประเทศนี้สวยมากเป็นประเทศที่นะชายฝั่งทะเลอะไรเงี้ยครับเป็นประเทศหมู่เกาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนไปเที่ยวก็สบายใจได้เรื่องของสิทธิของชุมชนคนหลากหลายทางเพศแต่น่าสนใจอย่างนึงนะคนที่ประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสหรือลูโซโฟนเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องนี้อย่างน่าสนใจเลย อย่างถ้าเรารู้จักแล้วพี่ใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือบราซิล
1: บราซิลพี่น้องเมืองไทยนะ
0: ใช่ ก็คือเป็นประเทศที่เปิดกว้างอยู่แล้ว
1: อ่ะใช่
0: ก็กาเบโวดีก็เป็นหนึ่งในเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตอนนี้ก็ยังใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่แล้วก็น่าสนใจคือประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศหรืออย่างประเทศอื่นที่เป็นลูโซโฟนเหมือนกันหรือประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกันอย่างอังโกลาเนี่ยก็เพิ่งยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษผู้มีความผิดผู้รักเพศเดียวกันหรือว่าอย่างมูซัมบิกก็เป็นประเทศที่ใช้โปรตุเกสเหมือนกันภาษาโปรตุเกสก็เพิ่งยกเลิกกฎหมายอาณานิคมไปยุคอาณานิคมเรื่องของการให้การรักเพศเดียวกันเป็นการกระทำความผิดอันนี้น่าสนใจว่าอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมหรือสื่อหรือเปล่าว่าอย่างที่บอกถ้าสื่อถ้าโปรตุเกสถ้าใช้ภาษาโปรตุเกสสื่อหลักๆอยู่สองประเทศบราซิลไม่บราซิลก็โปรตุเกสแพร่หลายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ได้อันนี้น่าสนใจแล้วก็ในแอฟริกาส่วนใหญ่เรื่องอาณานิคมถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสเนาะฝรั่งเศสซะเป็นส่วนใหญ่น่าสนใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะไรหรือเปล่าที่มีที่ส่งผลต่อรากฐานของสังคมให้เปิดกว้างต่อชุมชนคนรักเพศเดียวกันชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มันแตกต่างกันอย่างเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์อันนี้เน้นชัดนิดนึงสิงคโปร์ก็ยังมีกฎหมายอาณานิคมยุคอาณานิคมจากอังกฤษนะฮะ
1: ค่ะ
0: 377A ถ้าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้รักเพศเดียวกันเป็นความผิดอันนี้ก็น่าสนใจว่ารากฐานที่มันแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลด้วยต่อการยอมรับ
1: เป็นไปได้
0: เป็นไปได้อันนี้น่าสนใจ
1: อย่างสิงคโปร์หลายๆคนก็มองว่าแบบเป็นประเทศคือถ้าวัดกันในอาเซียนเนี่ยเขาก้าวกระโดดไปอยู
0: ่
1: แล้วเขาไปไกลมากอยู่แล้วแต่มันยังติดชนักตรงกฎหมายหรือว่าข้อห้ามแบบนี้อยู่เลยทำให้หลายคนมองว่ามันยังติดอะไรสักอย่างอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามองกลับมาในภูมิภาคนี้ถ้าเกิดใครหลายๆคนนึกถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ฉันเชื่อว่าอย่างภูมิภาคเราเขาจะนึกถึงบ้านเรากันนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือต่อให้เราไม่ได้ใช้แบบลากภาษาเดียวกับบราซิลแต่เราจะมีความแบบช่วงหลังๆมานี้ในเน็ตจะเรียกกันว่าแบบบราซิลกับไทยเหมือนเป็นพี่น้องกัน
0: อ่ะใช่
1: อะไรหลายๆอย่างมันคล้ายกันมันต่างกันตรงภาษาที่เหลือคือแบบแทบเหมือนกันหมดเลยอย่างบ้านเราต้องยอมรับว่ากฎหมายช่องโหว่อะไรต่างๆเนี่ยในแง่อื่นนะมันยังมีความล้าหลังมันยังมีการทำให้เห็นว่าบ้านเมืองเราดูไม่พัฒนาแต่ในเรื่องของกฎหมายสำหรับคนรักเพศเดียวกันอย่างบ้านเราก็มีสมรสเท่าเทียมเนาะคือเราไปไกลแล้วก็ไปได้ค่อนข้างเร็วกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้อย่างถ้าเกิดว่าจำกันได้แบบสมัยแบบแค่ที่ฉันเกิดมาดิฉันเห็นคนที่เขาแบบเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ฉันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะ
0: ใช่
1: คือมันก็เราไม่ได้มองเขาว่าวิคนนี้เป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรเรามองเขาก็แค่คนคนหนึ่งอะ
0: ใช่ครับ
1: นึกออกไหมสมัยก่อนอาจจะมีการแบบถ้าเป็นแบบกลุ่มแบบผู้ชายหน่อยคือขนองอาจจะมีการล้อกันนะสมมติเพื่อนมีลูกอาจจะแบบวิลูก

0: จะแบบโทษนะอาจจะเป็นตุ๊ดไหมกลัวลูกเป็นตุ๊ดไหมแต่สมัยนี้คือไม่แล้วอะทุกคนโอเพนคือลูกจะเป็นอะไรก็เป็นคือใครในครอบครัวจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เขาเป็นคนดีจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่แบบดิฉันเข้าใจเลยคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมแค่นั้นมันก็แบบพอแล้วอะ
1: ใช่
0: เอออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างที่เรายกของเคปเวิร์ดก็อย่างด้วยสังคมว่าทำอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมให้ความเปิดกว้างทางเพศหลากหลายเนี่ยความเปิดกว้างต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเปิดกว้างมากกว่าในท่ามกลางชุมชนแอฟริกันที่เขาอาจจะไม่ได้มองไปในทางเดียวกันไม่ได้แบบยอมรับมากเท่าไหร่อันนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมเคปเวิร์ดถึงอยู่รอดคำว่าอยู่มีความแตกต่างท่ามกลางประเทศที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้น
0: อ
1: ันนี้ก็น่าสนใจ
0: แตกต่างนะแตกต่างแล้วก็นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็เผื่อว่าจะมีที่ไหนถอดบทเรียน
1: อา
0: จจะมีที่ไหนถอดคำตอบให้เราได้เดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเรื่องนึงทิ้งท้ายกันที่ญี่ปุ่นกันดีกว่า
1: ญี่ปุ่น
0: ยังคงเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่อันนี้เป็นเพศหญิงเพศแม่ไปเกิดกับนายกเทศมนตรีหญิง
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเรื่องราวเป็นยังไงคะ
1: เรื่องราวมีอยู่ว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยก็ค
0: ือ
1: ว่านายกเทศมนตรีหญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อคุณโชโกะคาวาตะนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเมืองยาปาตะก็อยู่ใกล้ๆกับเกียวโต
0: อ
1: ันนี้บอกก่อนก็คือว่าเธอเนี่ยจะขอลาคลอดจะขอลาคลอดซึ่งโอเคเรื่องลาคลอดมันก็ดูเป็นเรื่องปกตินะ
0: จะมีอะไรให้เป็นประเด็นร้อนกันได้ล่ะ
1: คือคุณผู้หญิงท้องก็ต้องคลอดลูกก็ต้องลาคลอดคือ
0: ยิ่งโดยเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นที่ต้องการเด็กอ่ะ
1: ใช่
0: นึกออกไหม
1: ญี่ปุ่นเนี่ยคือ
0: ควรจะยินดีด้วยซ้ำ
1: ใช่แต่ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบประชาชนส่วนรวมคุณต้องหายไปหลายเดือนไม่อยู่ทำหน้าที่หลายเดือนหรอกเพราะว่าคุณคนเนี้ยครับนายกทัศนีท่านนี้คุณโชโกะคาวาตะเนี่ยเขาบอกว่าจะลาคลอด2เดือน2เดือนก่อนคือลาคลอดก่อนและหลังคลอดเนี่ยเพราะผู้หญิงครับต้องพักฟื้นเน
0: า
1: ะก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดแต่ว่าคนก็มองว่าเฮ้ยคุณหายไปหลายเดือนอย่างนี้ได้เหร
0: อปกติดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะว่าการลาคลอดผู้หญิงได้10ตั้ง90วัน
1: ใช่
0: 90วันก็คือ3เดือน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าเขาหายไปก่อนและหลังมันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปะย
1: ัง
0: อยู่ในเกณฑ์อยู่นะ
1: 2เดือนก่อนคลอดแล้วก็2เดือนหลังคลอดเขามีกำหนดคลอดเดือนกันยายนจะขอลาคลอดทีนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะหายไปอย่างนี้ได้หรอแต่จริงจริงกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กำหนดเหมือนกันนะว่าลาคลอดได้โดยปกติผู้หญิงลาคลอดได้6สัปดาห์ก่อนคลอดแล้วก็8สัปดาห์หลังคลอดผู้ชายก็ลาได้นะคะผู้ชายก็ลาได้4สัปดาห์ในช่วงที่ภรรยาคลอดบุตรแต่มันก็เป็นประเด็นถกเถียงหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคุณจะ
0: อาจจะเป็นฟิลเหมือนเงินเดือนคุณน่ะมันมาจากภาษีประชาชนถ
1: ู
0: กต้อง
1: ม
0: ั้ยแต่คุณจะหายหน้าหายตาไป
1: ใช่ก็แต่จริงๆอ่ะในช่วงมันก็ไม่ใช่ว่ามีคนดูแลในช่วงระหว่างนี้เขาก็ให
0: ้คือเขาก็ไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวเนาะที่หายไปแล้วงานทั้งหมดจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติอ่ะ
1: คือเหมือนกันเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับญี่ปุ่นเรื่องของว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วอยู่ๆจะมาลาคลอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆหลายประเทศเราก็เห็นอยู่แล้วสสหลายประเทศเราก็เห็นลาคลอดอะไรปกติ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่ามันทำให้เกิดข้อถกเถียงแบบนี้กลายเป็นว่าผู้หญิงหลายๆคนจะรู้สึกไม่อยากมีลูกนะ
1: มันก็เป็นข้อถกเถียงเพราะว่าบางคนก็บอกว่านี่ถ้าเราไม่สามารถลาคลอดได้เท่ากับว่าผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์18ถึง50เนี่ยคุณในช่วงนี้คือคุณต้องเลือกเลยเหรอว่าคุณจะมีลูกหรือคุณจะทำงานการเมืองคุณไม่สามารถทำไป2อย่างพร้อมกันได้หรือ
0: คือแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบ18ถึง50ด้วยนะคือมันจะมีช่วงเวลาที่ผู้หญิง
1: ใช่
0: เหมาะที่จะตั้งครรภ์เพราะก่อนมากเกินไปอาจจะเป็นวัยที่ยังแบบไม่ได้มีความ

0: ความพร้อมแต่ถ้าหลังจากนั้นจะหลังจริงๆแค่เกิน35เนี่ยแพทย์ก็ห่วงทั้งแม่แล้วลูกแล้วนะ
1: ใช่
0: เราคือ1คนที่ทำงานอยู่ในวงการอย่างเงี้ยอยากจะไปดูแลประชาชนหรือว่าอะไรเราก็อยากได้คนหน้าใหม่คนที่ยังแบบเป็นกำลังหนุ่มสาวไหมในการลงมาดูแลพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าต้องรอให้ผู้หญิงคนนึงถึงวัยที่ลูกโตแล้วแล้วค่อยมาทำงานเพื่อคนอื่นดิฉันว่ามันเราผู้หญิงเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตอะ
1: มันก็เสียโอกาสเน
0: า
1: ะ
0: คือหนึ่งเราตั้งครรภ์อะเราก็ต้องนอกจากดูแลตัวเองเราคือเราต้องดูแลลูกในท้องนะ
1: ครับ
0: เออแล้วพอมาเจอกระแสแบบนี้มันทำให้เราต้องเลือกว่าอันสุดท้ายเราจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อเด็กในท้องอะซึ่งดิฉันก็มองว่าคนรุ่นใหม่คงมองว่างั้นขอใช้ชีวิตให้ตัวเองดีกว่า
1: ก็คนก็มีเสียงแตกเนาะก็คนบางคนก็บอกว่าคนลาออกแล้วไม่ก็ตัดเงินเดือน
0: คือผู้หญิงมีทางเลือกแค่นี
1: ้ใช่
0: เลย
1: แต่ว่าบางส่วนก็มองว่านี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันว่าสามารถให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วก็ทำงานไปด้วยได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงคนอื่นกล้าที่จะออกมาทำแบบนี้มากข
0: ึ้
1: นอะไรเงี้ยมันก็เป็นคือในสังคมญี่ปุ่นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมสูงมาก
0: อ
1: ันที่ต้องยอมรับแล้วเรื่องแบบนี้เราอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่สำหรับหลายประเทศแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในระดับชาติได้ซ้ำทั้งที่จริงๆนี้คือนายกรัฐเทศมนตรีเมืองเล็กๆในท้องถิ่นแต่ว่าเป็นเรื่องที
0: ่ย้อนแย้งเนาะ
1: คนแบบกระแสแบบถกเถียงกันใหญ่มากเลย
0: คือออกมาเรียกร้องนะว่าคนหนุ่มสาวต้องแบบมีครอบครัวผู้หญิงต้องรีบท้องรีบมีลูกแต่ถึงเวลาพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆกับกลายเป็นว่าเหมือนกับการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์นี่เป็นเรื่องที่ผิดเลย
1: เออมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าเป็นอุปสรรคเลยอ่ะ
0: เอออุปสรรคสำคัญที
1: ่สำคัญ
0: แล้วอีกหน่อยญี่ปุ่นจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: ใช่ครับ
0: ดิฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะ
1: โอเคในญี่ปุ่นเนี่ยการที่ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผมเห็นบ่อยนัก 4% ของเทศบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีผู้หญิงก็เลยอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยพบเจอหรือยังต่อให้เรามองว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือคุณ
0: เสน่ห์
1: ทาไคจิเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยครอบคลุมด้วย
0: ผู้ชายเป็นส่วนใหญ
1: ่มองไปที่พรรค LDP ก็ได้นักการเมืองส่วนใหญ่คือผู้ชาย
0: จดยากจดใหญ่ของญี่ปุ่นนะ
1: คะจิมิโตะเนี่ยใช่เป็นการเมืองปกครองด้วยผู้ชาย
0: นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเป็นจดยากจดใหญ่ของญี่ปุ่น มารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะจบด้วยความตึงค้างนี้ไหมหรือว่าจะจบลงยังไงนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศ Thai PBS ทาง จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยัง สังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
6: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
7: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
8: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
9: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
8: ุ
9: ณต
8: ้
9: อง
8: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
7: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
8: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก

เมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกันคือคนคอยดูแลรักษาป่าและป่าก็จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2543เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพระสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะพลเมืองการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้และได้มาประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนินก้าวหน้าสามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริงพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่21เรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตยณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delightสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่15กรกฎาคมตรงกับวันพุธนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการแล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆเข้ามาอย่างรายการผ่าน LINE สถานี @jularadio ค่ะฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังค่ะคริสติน่าอากิเรล่ากับ Royal Breath นะคะแล้วก็ต่อด้วย Beneath Your Beautiful ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ร้องคู่กันนะคะของศิลปิน2คนด้วยกัน Human จากคริสติน่าเพอร์รี่ค่ะซึ่งในเนื้อเพลงก็มีความหมายดีมากๆนะคะก็บอกว่าก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งสามารถรับทุกอย่างได้จนกว่าจะพอใจอะไรประมาณนั้นฮิวแมนจากคริสติน่าเพอร์รี่ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะมีข่าวเศร้าในวงการเพลงของโลกนะคะเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะบอนนี่ไทเลอร์นะคะนักร้องนักแต่งเพลงชาวเวลค่ะซึ่งโด่งดังมีเสน่ห์มากๆจากเสียงแหบทรงเสน่ห์ของเธอเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเริ่มมีชื่อเสียงจากการปล่อยอัลบั้มชุดแรกนะคะ The World Starts Tonight ในปี1977ค่ะและซิงเกิล Lost in France และ More Than a Lover นอกจากนั้นก็ยังมีซิงเกิลฮิตนะคะ It's a Hard Age ในปี1977ของเธอก็ขึ้นไปถึงอันดับ4ในชาร์ตซิงเกิลของอังกฤษค่ะอันดับ3ใน Billboard Hot 100ของอเมริกาค่ะเสียชีวิตเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยเป็นศิลปินที่มีผลงานอย่างมากมายด้วยกันนะคะโดยในช่วงทศวรรษ1980บอนนี่ไทเลอร์ได้เข้าสู่วงการเพลงร็อกนะคะร่วมงานกับนักแต่งเพลงและกับโปรดิวเซอร์จิมสไตแมนค่ะซึ่งนักประพันธ์ท่านนี้ก็เขียนเพลงฮิตที่สุดของไทเลอร์ก็คือ Total Eclipse ofThe Heart นะคะซึ่งทำยอดขายได้กว่า13ล้านชุดทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นซิงเกิลนำจากอัลบั้ม Faster Than The Speed Of Night ในปี1983ติดชาร์ตในหลายต่อหลายประเทศด้วยกันประสบความสำเร็จมากๆนอกจากนั้นก็ยังมี Holding Out For A Hero Here She Comes และอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังเพลงของบอนนี่ไทเลอร์ในช่วงนี้กันค่ะ Total EclipseOf the Heart นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยมาในปี1983งานประพันธ์ของจิมสไตแมนแล้วก็ต่อด้วยเพลงนี้นะคะซิเดอร์มันค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงเดียวกับเพลงแรกนะคะ It's a Hard Age โดยบอนนี่ไทเลอร์เพลงดังที่ปล่อยมาในปี1977

It's a Heart นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของสตีฟวูลฟ์ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆของศิลปินคนนี้บอนนี่ไทเลอร์นะคะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz มีท่านผู้ฟังแนะนำเพลงของดอนนาลุยส์มาเพลงนี้นะคะ I Love You Always Forever ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเปิดตัวของศิลปินคนนี้ Now in a Minute ในปี1996นะคะประพันธ์โดยตัวเธอเองแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือมีเควินเคเลนมาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์กับลูอิสด้วยนะคะเพลงนี้มีการเผยแพร่โดยส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยขึ้นสูงสุดที่อันดับ5ในชาร์ตของอังกฤษค่ะแล้วก็ติด10อันดับแรกในหลายต่อหลายประเทศในยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามคำแนะนำส่งต่อด้วยเพลงดังของ Savage Garden Truly Madly Deeply นะคะซึ่งก็เป็นผลงานของวงนี้ซึ่งเป็นวงดัวป๊อปออสเตรเลียนะคะเขียนโดยสมาชิกของวงคือ Darren Hayes แล้วก็ Daniel Jones ค่ะก็เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็โด่งดังนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากๆค่ะเพลงนี้ได้รับรางวัล ARIA Music Award นะคะแล้วก็นอกจากนั้นในยังได้รับรางวัลทั้งในสาขาซิงเกิลแห่งปีแล้วก็ซิงเกิลที่ขายดีที่สุดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอื่นๆด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะประสบความสำเร็จก็ทะยานขึ้นถึงอันดับหนึ่งของชาร์ตหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดารวมไปถึงอเมริกาด้วยนะคะส่งต่อกันด้วย Bittersweet Symphony จาก

ช่วงหน้าฝนนี่เป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆเพราะว่าเวลาที่เดินทางไปไหนๆเนี่ยเราจะเห็นความเขียวก็จะอยู่สองข้างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาข้าวจากกรุงเทพมหานครที่จะเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะสองฝั่งก็จะมีนาข้าวแล้วก็ข้าวในท้องนากำลังเขียวขจีมากๆเลยในช่วงเวลานี้ดูแล้วสบายตาสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายที่ใช้หน้าจอนะคะใช้ชีวิตประจำวันที่หมกมุ่นอยู่กับหน้าจอนานๆเนี่ยได้มองสิ่งที่เป็นแม่ไม้ที่เขียวขจีก็เป็นการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอย่านั่งเพลินไปนะคะพยายามเคลื่อนไหวทุกครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆในโลกออนไลน์ได้อย่างมีความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งเขียวขจีบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะฟังเพลง You're Beautiful ค่ะจากเจมส์บรอนนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยบรอนแล้วก็ซาชาสกาเบกรวมไปถึงอแมนดาโกสต์สำหรับอัลบั้มเปิดตัวของบรอนนะคะในปี2004ค่ะ Back to Bedlam นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะเพลงนี้ทะยานขึ้นถึงอันดับ1ในอังกฤษแล้วก็ที่ออสเตรเลียก็ถึงอันดับ2นะคะนอกจากนั้นก็ยังไปขึ้นอันดับ1ของชาร์ตในประเทศต่างๆที่สำคัญเพลงนี้ได้รับรางวัล Ivor Novello นะคะสำหรับการออกอากาศแล้วก็ทำยอดขายเฉพาะในอังกฤษนี่ได้ 600,000 กว่านะคะถือว่าประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ในเดือนตุลาคมปี2012เนี่ยก็ทำยอดขายเฉพาะในอเมริกากว่า3ล้านชุดถือว่าเป็นซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จของศิลปินคนนี้นะคะส่งต่อด้วย She Will Be Loved โดย Maroon 5ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของอดัมลูฟีนแล้วก็เจมส์วาเลนไทน์นะคะแล้วก็เชนเฟลันกับ Beautiful in White ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: อนันต์โพแก้ววรางกูร
1: โรคต้อหินคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคต้อหินคืออะไรโรคต้อหินเป็นโรคตาชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมักพบปัญหาความดันในลูกตาสูงผิดปกติจึงทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตาจนผู้ป่วยมีการสูญเสียการมองเห็นหรืออาจตาบอดได้พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินส่วนใหญ่อาจมีอาการแสดงไม่ชัดจนมาพบว่ามีอาการของโรคเมื่อมีความผิดปกติของลูกตาในขั้นรุนแรงไปแล้วดังนั้นการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆรวมถึงสามารถป้องกันและชะลอการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรค่ะด้านสาเหตุของโรคต้อหินพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีความดันในลูกตาที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเป็นความดันที่เพิ่มสูงขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากความเสื่อมข้างในลูกตาหรือเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของความดันในลูกตาเนื่องจากปัจจัยอื่นเช่นจากยาที่ผู้ป่วยใช้หรือเป็นผลจากการอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดในลูกตาเป็นต้นค่ะด้านอาการของโรคต้อหินมีอาการดังนี้พบว่าผู้ป่วยโรคต้อหินระยะแรกๆส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการผู้ป่วยจึงมักไม่ได้รักษาและอาการของโรคมักมีการดำเนินเป็นปีๆจนกระทั่งผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นปัจจุบันโรคต้อหินแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆคือ 1. โรคต้อหินมุมเปิดและ 2. โรคต้อหินมุมปิดซึ่งมักมีอาการแสดงแบบเฉียบพลันค่ะโรคต้อหินมุมเปิดเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินมุมเปิดมักมีจุดบอดเป็นหย่อมๆที่บริเวณรอบข้างหรือส่วนกลางของการมองเห็นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่ดวงตาทั้งสองข้างค่ะและโรคต้อหินมุมปิดที่มีอาการแบบเฉียบพลันเพราะว่าผู้ป่วยมักมีอาการดังต่อไปนี้อาการปวดหัวปวดตาอย่างรุนแรงอาการตาแดงอาการมองเห็นภาพซ้อนอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นในด้านการรักษาและการดูแลจะขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลซึ่งหลักๆของการรักษานั้นคือการลดความดันลูกตาโดยการลดความดันในลูกตาจะมี3วิธีหลักๆคือ 1. การใช้ยา 2. การใช้เลเซอร์ผ่าตัดและ 3. คือการผ่าตัดซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายค่ะอย่างไรก็ตามเป้าหมายในการรักษาโรคต้อหินคือการตรวจพบที่ยิ่งเร็วก็จะสามารถรักษาได้เร็วเพื่อเป็นการลดการสูญเสียการมองเห็นได้เร็วที่สุดเพราะเนื่องจากหากผู้ป่วยมีการสูญเสียการมองเห็นไปแล้วมักจะไม่สามารถกลับคืนมาได้เป็นปกตินอกจากนี้หากผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินได้รับการตรวจรักษาแล้วก็ต้องมีการควบคุมอาการและติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้การป้องกันโรคต้อหินสามารถทำได้โดยการตรวจสุขภาพตาประจำปีโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงซึ่งอาจมีผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทตาและอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการของโรคต้อหินได้ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคต้อหินแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยแพทย์จะซักประวัติทางร่างกายประวัติครอบครัววัดลานสายตาตรวจขั้วประสาทตาและทำการวัดความดันลูกตาค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคต้อหินซึ่งเป็นหนึ่งในโรคตาที่พบได้บ่อยในปัจจุบันได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาควันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเปิดรายการมาวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ฟังว่าวันนี้สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะครับก็ผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้เราก็ยังคงอยู่ในหน้าฝนกัน

พกร่มพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยจะได้ไม่ต้องเปียกฝนจนป่วยไข้ไม่สบายกันไปแต่ถ้าหากว่าโดนฝนแล้วกลับไปถึงที่บ้านก็ขอแนะนำว่าให้รีบสระผมกันด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดกันไปนะครับพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวตอนนี้ก็มีการระบุชื่อร้านออกมาในสื่อต่างๆกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะนี้ครับต้องบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้อัปเดตล่าสุดเป็น32รายแล้วนะครับโดยเป็นเคสที่เปลี่ยนจากเคสแดงเป็นเคสดำ5รายแล้วก็มีการยืนยันรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมี28รายที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตได้รับศพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเหตุเพลิงไหม้นี้ก็ได้สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อผู้ที่ได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุจริงๆแล้วเหตุเพลิงไหม้ก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ5 ทุ่มเกือบๆจะเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ก็ได้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดณขณะนี้ทางอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์ก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยานะครับว่าทางผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตก็สามารถขอรับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารายละ 300,000 บาทส่วนทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้มีการตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้เข้ามาประสานในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนได้ให้ความสนใจติดตามกันเป็นอย่างมากรวมถึงก็มีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่ตามมากันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเรื่องของการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้นั้นคืออะไรส่วนยอดผู้บาดเจ็บตอนนี้นะครับก็อยู่ที่76รายซึ่งก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยจะต้องไปทำธุรกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะต้องมีเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับว่าเวลาเราจะไปสอบเข้ารับราชการหรือว่าจะไปทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยตอนนี้ทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ www.crd.go.th ก็จะทำให้การยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนั้นสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดกันได้นะครับกับทางเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรก็จะมีรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการว่าคุณผู้ฟังจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรับเอกสารของการตรวจประวัติอาชญากรรมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับก็ขอฝากกิจกรรมจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสที่สยามสแควร์ซึ่งก็เหลือเวลาอีกเพียง 2-3 วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงช่วง

0: ของการจัดงานแล้วก็คือวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปช้อปปิ้งไปที่ไหนก็ขอเชิญชวนนะครับมาร่วมงานจุฬา Staff Market Fest กันได้ที่สยามสแควร์โดยจะเป็นการออกร้านของบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาขายของในวันหยุดเพื่อหารายได้เสริมก็จะมีร้านจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารพร้อมทานเสื้อผ้าของแฮนด์เมดงานศิลปะและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังการแสดงดนตรีสดจากน้องๆวง CUD ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมตลอดทั้งงานก็สามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่สยามสแควร์บริเวณ Walking Street ในวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้งานจะเริ่มเปิดตั้งแต่9โมงเช้าและก็จะจัดไปจนถึง3ทุ่มนั่นเองครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเยี่ยมชมกันได้และวันนี้รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันของเราก็ยังคงมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวจากสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วทุกภูมิภาคมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยและก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือเรื่องราวกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆจากมหาวิทยาลัยใน3ช่วงหลักของเราครับนั่นก็คือช่วงรอบรั้วทั่วไทยจ้าครับ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยเรื่องแรกครับก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดของประเด็นนี้เราก็จะได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกับคุณธัญวรรณศรีวาจนะเชิญพบกับคุณธัญวรรณได้เลยครับ
2: มอเกษตรลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและงานวิจัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโดยใช้โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: ด้วยการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศได้แก่ปาฐกถาพิเศษหัวข้ออาเซียนในโลกที่แตกแยกความท้าทายและโอกาสด้านภูมิเศรษฐศาสตร์และยุทธศาสตร์โดย Assistant Professor Simon S.C. Tech Chairman Singapore Institute of International Affairs ปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ามกลางระเบียบโลกที่ผันผวนและอนาคตของ GMS โดยดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Geo-Economic กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศในโลกผันผวนใหม่การค้าอำนาจและกติกาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปโดยดร.กิริชาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ AI เศรษฐกิจดิจิทัลและพรมแดนใหม่ของเศรษฐศาสตร์ผลผลิตตลาดแรงงานและความสามารถในการแข่งขันโดยดร.ณภัทรจาตุศรีพิทักษ์ผู้ก่อตั้งและ CEO Wirelinkและกรรมการผู้จัดการแห่งสถาบันอนาคตไทยศึกษาพร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์จากนักวิชาการนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินอกจากนี้การประชุมในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสถาบันการศึกษาจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ได้แก่ National University of Lao เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสะท้อนถึงความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติและการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนชุตินันท์ พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์ พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับและปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับวันนี้คุณสวนีดาโอจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังบ้างนั้นเชิญคุณผู้ฟังพบกับคุณสวนีได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะมอ.ปัตตานีเปิดโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังใต้ร่มพระบิดาต้อนรับนักศึกษาใหม่สร้างความผูกพันผ่านบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บดินทร์ แวลาเต้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังใต้ร่มพระบิดาซึ่งจัดโดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อสร้างความประทับใจและความผูกพันให้แก่นักศึกษาใหม่พร้อมปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพระบิดาตั้งแต่ก้าวแรกของการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยภายในกิจกรรมนะคะนักศึกษาใหม่ได้ร่วมเรียนรู้และขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกันโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและรุ่นพี่เข้าร่วมร้องเพลงและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นแสดงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมทีมบิลดิ้งรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ทั้งการแสดงวัฒนธรรมของจีนวัฒนธรรมมลายูการขับร้องเพลงอนาซีตและการแสดงมโนราเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้และซึมซับความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งชายแดนใต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บดินทร์ แวลาเต้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่าโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังใต้ร่มพระบิดาเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและความรับผิดชอบให้เติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศโดยมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษาใหม่ทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและสร้างมิตรภาพที่ดีตลอดระยะเวลาการศึกษาโดยบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและสร้างเสียงเพลงนะคะที่ดังกึกก้องไปทั่วบริ ริเวณของลานอเนกประสงค์ลาแม่สมิแลแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีและความภาคภูมิใจของนักศึกษาใหม่ที่พร้อมก้าวเดินไปด้วยกันในฐานะลูกพระบิดาภาย

0: ใต้ร่มเงาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สวนีดาโอสถานีวิทยุมอองปัตตานีรายงาน
1: ขอบคุณคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่สถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคได้คัดสรรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งอยู่เขามีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวมีงานวิจัยมีงานนวัตกรรมอะไรบ้างก็จะได้นำมาอัปเดตกันในช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับส่วนช่วงหน้าครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับขนมของทางภาคใต้และก็ยังเป็นขนมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีของศาสนาอิสลามด้วยแต่จะเป็นขนมอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามพร้อมๆกันนะครับในช่วงจารึกรอยไทยครับ
2: จารึกรอยไทยรอย
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงจารึกรอยไทยครับพูดถึงเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคใต้ก็มีหลายอย่างเลยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็รอให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามไปสัมผัสกันวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของขนมชนิดหนึ่งครับขนมชนิดนี้เป็นขนมที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกับประเพณีของทางศาสนาอิสลามด้วยที่สำคัญขนมชนิดนี้ยังเป็นขนมที่ต้องบอกว่าเป็นขนมแห่งความสามัคคีขนมชนิดนี้มีชื่อว่าขนมอาซูรอครับต้องบอกว่าเป็นขนมที่มีลักษณะเฉพาะตัวและก็จะทำขึ้นในช่วงเวลาพิเศษด้วยโดยเฉพาะในประเพณีของชาวไทยมุสลิมในแถบภาคใต้ต้องบอกว่าก็อาจจะไม่ใช่ขนมที่จะหารับประทานกันได้ง่ายๆก็จะต้องเป็นช่วงเวลาที่พิเศษเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเรื่องราวของขนมอาซูรอจะเป็นอย่างไรนั้นคุณสวนีดาโอก็จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสถึงความเป็นมาแล้วก็กระบวนการในการทำขนมอาซูรอพร้อมๆกันครับคุณสวนีก็จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดครับเชิญพบกับคุณสวนีได้เลยครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต้

0: ่าการผสมการรวมกันคือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกันมีทั้งชนิดข้าวและหวานนายแวดูราแมมามิงจีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกล่าวว่าการกวนข้าวอัสุรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุขก่อนที่จะแจกจ่ายให้รับประทานกันโดยเจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพรหรือขอดุอาก่อนที่จะมีการแจกจ่ายให้คนทั่วไปได้รับประทานกันซึ่งในช่วงเวลาที่ทำประเพณีกวนอัสุรอจะตรงกับวันที่10เดือนมุฮัรอมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีของศาสนาอิสลาม
1: ประเพณีอัสุรอนี่ก็ต้องส่งเสริมและก็สนับสนุนเนี่ยนะเรื่องนี้โดยเฉพาะในการทำอิบาดะห์การถือศีลอดในวันอัสุรอก็เป็นอันประเสริฐและก็มีการได้รับบุญผลบุญมากและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็มีในด้านวัฒนธรรมมาทำมาแล้วเนี่ยทำขนมอัสุรออันนี้ก็สร้างความเอกภาพในประชาชนในพื้นที่ในแต่ละมัสยิดนี่ก็มีการส่วนร่วมมาบริจาคอะไรเนี่ยของอะไรเนี่ยวัตถุที่จะมาส่วนอัสุรอนี่เป็นสิ่งที่มันประโยชน์มากตรงนั้นสมควรที่เราก็จะสนับสนุนให้ส่งเสริมเนี่ยความคิดของบาบอในส่วนหนึ่งก็จะตั้งงบประมาณอาจจะให้แต่ละมัสยิดนี่ก็ลงไปทำเพื่อให้ประเพณีการทำอัสุรอรู้รักสามัคคีกันและกันให้เกิดความโปร่งดองในพื้นที่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่

0: สำคัญมากนี่ของกวนอัสุรอเนี่ย
1: การกวนอัสุรอหรือกวนขนมอัสุรอมีความเป็นมาในสมัยท่านนบีนูสืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนและสาวกของท่านนบีนูและคนทั่วไปมีการอดอาหารนบีนูจึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ให้เอามากองรวมกันและให้เอาของเหล่านั้นมากวนข้าวด้วยกันเพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้าการกวนข้าวอัสุรอเริ่มด้วยการที่เจ้าภาพประกาศเชิญชวนนัดหมายให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีการกวนอัสุรอกันที่ไหนเมื่อใดเมื่อถึงกำหนดนัดหมายชาวบ้านก็จะนำอาหารดิบเช่นเผือกมันฟักทองมะละกอกล้วยข้าวสารถั่วเป็นต้นมารวมเข้าด้วยกันแล้วปอกหั่นตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำเครื่องปรุงเช่นข่าตะไคร้หอมกระเทียมผักชียี่หร่าเกลือน้ำตาลกะทิเป็นต้นมาเป็นเครื่องผสมโดยหั่นตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆสำหรับกะทิจะคั้นเฉพาะน้ำมาผสมวิธีกวนคือนำกระทะใบใหญ่ตั้งไฟมีไม้พายสำหรับคนขนมอัสุรอหลังจากนั้นตั้งกระทะบนเตาขั้นน้ำกะทิใส่ลงไปตำหรือบดเครื่องแกงหยาบๆใส่ลงในน้ำกะทิเพื่อกะทิเดือดใส่อาหารดิบต่างๆคนด้วยไม้พายจนกระทั่งทุกอย่างเปื่อยยุ่ยกวนต่อไปจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อแห้งได้ที่แล้วตักใส่ถาดโรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นบางๆหรืออาจจะโรยด้วยหน้ากุ้งเนื้อสมันปลาสมันหอมหั่นฝอยแต่ละรสนิยมของท้องถิ่นแล้วแต่ความชอบแล้วตัดเป็นชิ้นๆและแจกจ่ายให้รับประทานกันทั่วหน้าค่ะนี่คือความเป็นมาของประเพณีการกวนอัสุรอซึ่งพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกันสืบสารและกระทำมาโดยตลอดเพื่อเป็นการสืบสารและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้เกิดสันติภาพต่อ

ต้องบอกว่าเรื่องของขนมอาซูรอนั้นก็ไม่ใช่แค่ขนมหวานชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าขนมอาซูรอนั้นยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีส่วนผสมที่หลากหลายเหมือนกับส่วนผสมต่างๆที่มักจะใช้ในการทำขนมอาซูรออย่างพวกธัญพืชถั่วชนิดต่างๆงาผลไม้พืชผักน้ำตาลเครื่องปรุงอื่นๆและก็ยังมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ขนมอาซูรอนั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการรวมตัวและการแบ่งปันในชุมชนดังเช่นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปแล้วในสารคดีจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งคุณสวนีดาโอก็ได้พาเราไปสัมผัสถึงเรื่องราวของขนมอาซูรอนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรใช้อะไรในการทำขนมอาซูรอบ้างและมักจะทำกันในช่วงไหนที่สำคัญนั้นขนมอาซูรอมีความสำคัญอย่างไรกับชาวไทยมุสลิมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคที่เราก็จะสรรหามาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่างๆที่ยังคงรอให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสและก็ซึมซับกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็คือช่วงสนทนาสถาบันในช่วงวันเข้าพรรษาปี2569นี้ทางธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนั้นได้ร่วมหล่อเทียนพรรษาโดยก็จะมีการเปิดรับน้ำตาเทียนที่ผ่านการใช้งานผ่านการจุดบูชาพระมาแล้วก็จะได้นำมาร่วมกันสมทบเพื่อที่จะมาหล่อเป็นเทียนพรรษาสำหรับถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงถวายแด่พระสงฆ์ด้วยนะครับซึ่ง

0: การหล่อเทียนพรรษาของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีขึ้นในวันที่27และ28กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นก็จะเป็นการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนั้นได้นำน้ำตาเทียนของเทียนที่เหลือใช้ซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการเหลือใช้จากเทียนที่เราจุดบูชาพระกันนั่นเองเพื่อที่จะเป็นการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยในการหล่อเทียนพรรษากิจกรรมจะจัดขึ้นที่ห้องโถงของอาคารธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมกันได้และกำหนดการในการจัดกิจกรรมนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมครับและในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมนี้ทางธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรมในวันอาสาฬหบูชาที่ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.ไปจนถึง 20:30 น.นะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับช่วงสุดท้ายก็คือช่วงสนทนาสถาบันเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมที่เรียกว่าเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งฟังแล้วก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่านวัตกรรมนี้เขาใช้ให้ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะติดตามรายละเอียดกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสนทนาสถาบันครับ
1: สนทนาสถาบัน
0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงสนทนาสถาบันวันนี้เราก็มีเรื่องราวของนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เรียกว่าเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังด้วยและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์สุขเจริญทรัพย์ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับผม
0: ครับอาจารย์ครับขอถามอย่างนี้สิ่งที่เราเรียกกันว่าเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเนี่ยเรามีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับอาจารย์ในการคิดค้นไอเดียของการทำเครื่องฟักไข่นี้ขึ้นมาครับอาจารย์
2: ครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ผมสังกัดอยู่ที่สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัตินะครับงานส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเรื่องของการนำอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปประยุกต์ใช้ดั้งเดิมผมก็จะอยู่กับตัวเองหาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆจากเทรนด์ที่มีตามข่าวหรือตามโลกสมัยครับแล้ววันหนึ่งไปเจออาจารย์ผอ.ด็อกเตอร์พัฒนพงศ์ทัตทานะครับซึ่งเป็นคณะเกษตรได้จุดประกายในเรื่องของการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กับงานเกษตรท่านมีประเด็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของผู้เลี้ยงไก่ที่จะต้องอาศัยการฟักไข่จากแม่ไก่อย่างเดียวเนี่ยกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันไม่เหมาะสมเลยต้องมาหาเครื่องฟักไข่ครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่อาจารย์เขาจุดประกายจากต่างสาขาวิชากันครับผม
0: ครับเรียกว่า2สาขาวิชานี้มาเจอกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าเครื่องฟักไข่อันนี้ทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งครับอาจารย์ทำไมเราต้องมีคำว่าอินเทอร์เน็ตพ่วงอยู่ตรงกลางของชื่อนวัตกรรมอันนี้ครับอาจารย
2: ์ครับเครื่องฟักไข่เดิมทีเนี่ยเป็นเรื่องของทางเครื่องจักรกลแล้วก็อาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปควบคุมโดยตัวมันเองสามารถทำงานได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากต่างประเทศนะด้วยองค์ความรู้ที่เราคิดว่าความเชี่ยวชาญของคนไทยมันน่าจะใช้สร้างเครื่องนี้ได้ก็เลยเริ่มต้นที่นำฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่ายังมีความด้อยในเรื่องของวงจรควบคุมผมก็เลยใส่ออกแบบโดยนักศึกษาร่วมกลุ่มกันแล้วก็ร่วมมือที่จะออกแบบในส่วนที่วงจรควบคุมกับเครื่องฟักไข่ที่มีอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดปัญหาตรงที่ว่าการใช้งานเครื่องฟักไข่จำเป็นที่จะต้องมีการจดบันทึก

0: แต่ละระยะเวลาถึงการเจริญเติบโตของไก่ทีนี้มันปัญหาคือการจดมันก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกมันเลยเป็นที่มาว่าอย่างนั้นในเมื่อเราออกแบบควบคุมเครื่องจักรกลการฟักไข่ไปได้แล้วเนี่ยเราเพิ่มเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปก็เลยเป็นที่มาของการนำข้อมูลจากการใช้เซ็นเซอร์จับแล้วส่งข้อมูลเข้าสารสนเทศเป็นที่มาของ IoT ครับ
1: ครับก็เป็นการนำเรื่องของเครื่องจักรกลกับเรื่องของ IT เนี่ยเอามาผนวกเข้าด้วยกันนี้เองครับนะครับอาจารย์ทีนี้หลังจากที่อาจารย์ร่วมกับอาจารย์พัฒนพงศ์แล้วก็น้องๆนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นเจ้าเครื่องฟักไข่นี้ขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์เล่าถึงคุณสมบัติของเจ้าเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตนี้หน่อยครับว่าเครื่องนี้มีคุณสมบัติแล้วก็มีวิธีในการทำงานอย่างไรบ้างครับที่แตกต่างจากเครื่องฟักไข่ที่เราเห็นโดยทั่วไปครับอาจารย์
0: ครับเท้าความการใช้งานเครื่องฟักไข่ที่ไม่ใช่ IoT นะครับเครื่องฟักไข่ในลักษณะนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการลมควันเพื่อฆ่าเชื้อหลังจากนั้นเราก็จะนำไข่ไปใส่ในเครื่องระหว่างที่ใส่ไปในเครื่องเสร็จเราจะต้องตั้งค่าอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมและขั้นตอนที่ยังเป็นแมนนวลอยู่ก็คือจะต้องจดบันทึกระยะการเติบโตทุกเวลาทุกวันจนกว่าไข่จะสำเร็จหลังจากที่ไข่ฟักมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดแล้วก็นำไก่ออกมาโดยที่ผู้เลี้ยงเนี่ยผู้ใช้เครื่องนี้จะต้องดูแลตลอดเวลา21วันหลังจากที่เราปรับมาเป็นวิธีของอิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติเราก็เลยเพิ่มเรื่องของการเช็คจำนวนวันอย่างอัตโนมัติและก็บอกเรื่องของอุณหภูมิได้เรื่องของความชื้นได้เป็นฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราเซตด้วยฮาร์ดแวร์นะครับที่เรียกว่าบลิงค์นะครับหลังจากนั้นผู้ใช้เองก็สามารถเปิดมือถือและเปิดดูข้อมูลว่าในแต่ละวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความชื้นได้ไหมอุณหภูมิได้ไหมเพื่อไปที่เครื่องโดยที่ไม่ต้องไปทุกวันนอกจากนี้เราวางกล้องไว้นะครับเพื่อจะดูภาพจากเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ไข่เป็นไก่หรือยังหรือไข่เกิดการเสียหายหรือมีสิ่งแวดล้อมอะไรมารบกวนหรือไม่สิ่งนี้ทำให้การนำเรื่องของIoT หรือข้อมูลทางกล้องแล้วก็การบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยเกิดความสะดวกกับผู้ใช้อย่างมากครับ
1: ครับอาจารย์ก็ได้เล่าถึงคุณสมบัติแล้วก็กระบวนการในการทำงานของเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งไปแล้วนะครับทีนี้จะไม่ถามถึงเรื่องของประสิทธิภาพก็คงจะไม่ได้ก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ได้เล่าหน่อยครับว่าหลังจากที่เราได้พัฒนาเครื่องฟักไข่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วประสิทธิภาพความแม่นยำต่างๆในการฟักไข่ของเจ้าเครื่องนี้ครับอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ครับเรื่องความแม่นยำเราทำการทดลองเทียบเคียงระหว่างเครื่องเดิมนะครับกับเครื่องฟักไข่ IoT ผลการทดลองใช้เวลาถึง2เดือนนะครับเป็นการทำทั้งหมด3รอบ60วันนะครับก็พบว่าเครื่องนี้ IoT สามารถมีการฟักไข่โอกาสที่ไข่จะกลายเป็นไก่ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 58%นะครับแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องที่เราคิดว่านี่แหละคือเป็นจุดที่จะต้องไปต่อเพื่อการพัฒนาให้มันมีความเสถียรกว่านี้ครับ
1: ครับอาจารย์คิดว่าในอนาคตเราจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องฟักไข่นี้อย่างไรบ้างครับให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ครับผมเนื่องจากเครื่องฟักไข่มันเป็นเครื่องต้นแบบที่เราเพิ่งมีจุดเริ่มต้นจากอาจารย์พัฒนพงศ์พัฒนานะครับเราก็เลยไม่ได้มองรายละเอียดรอบด้านตอนนี้เครื่องได้แค่การฟักไข่ของไก่เพียงประเภทเดียวมันควรจะจริงๆเครื่องนี้ยังมีสัตว์อีกหลายประเภทที่มีไข่เราควรจะพัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมไข่ในหลายประเภทได้ด้วยความชื้น

0: ุณภูมิที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของความฉลาด อย่างเช่นมันสามารถปรับปรุงตัวมันเองด้วย AI นะครับไม่ต้องมานั่งให้ผู้ดูแลยังคงต้องดูแลบางเวลาอย่างเงี้ยครับโดยประมาณนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่ผมอยากจะฝากก็คือด้วยความเชี่ยวชาญของเราเพียงคนเดียวบางทีเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดเพียงคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราขยายผลมีการร่วมคิดกับผู้เชี่ยวชาญต่างสาขามันก็จะเกิดแนวไอเดียใหม่แล้วก็ความท้าทายต่างๆที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันได้อัพสกิลของตัวเองไปอีกทิศทางหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ครับทีนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ต่อถึงเรื่องของการใช้งานในภาคการเกษตรด้วยเพราะแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่เราคิดค้นเครื่องฟักไข่นี้ขึ้นมาก็คือเกษตรกรหรือผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรนั่นเองผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับอาจารย์กับการที่มีนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับ
0: ของผมเนี่ยจะสามารถผลิตไข่ได้ครั้งละ24ฟองนะครับถ้าเรามีหลายเครื่องก็จะสามารถเพิ่มปริมาณตามจำนวนข้าวที่เรามีตามเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้เลี้ยงไก่ในครัวเรือนภาคครัวเรือนเนี่ยจะเป็นภาคเบื้องต้นที่จะสามารถผลิตไข่ได้เองโดยที่ลดการสูญเสียจากสิ่งแวดล้อมหรือการฟักไข่โดยธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณไปถึงขั้นการค้าขายในครัวเรือนได้ระดับครัวเรือนนะครับ
1: ครับและหลังจากที่เราได้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วทราบมาว่าเราก็ได้ส่งผลงานเข้าไปประกวดในงานเราก็ได้ส่งเข้าประกวดในผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และทราบว่ารางวัลผลงานนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงินด้วยก็เลยอยากจะขอถามถึงความรู้สึกของอาจารย์หน่อยครับว่าผลจากผลงานที่เราคิดค้นขึ้นมาและรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
0: ครับผมไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเพราะเราคิดแค่ว่าเราได้ก้าวข้ามจากอยู่กับตัวเองเนี่ยไปต่างสาขาทางเกษตรแล้วก็เรื่องของเกษตรอัจฉริยะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้วยว่าการพัฒนาทางเกษตรมันเป็นเรื่องสำคัญผมก็เลยลองดูส่งผลงานตัวนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันหลังจากที่ก้าวข้ามไปต่างสาขาแล้วก็เป็นการส่งครั้งแรกด้วยทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดเลยก็รู้สึกเป็นอะไรที่เกินคาดครับแล้วก็นักศึกษาก็มีความภูมิใจในตัวเองสูงขึ้นไม่ใช่แค่ว่าทำงานแล้วเก็บไว้แต่ได้เผยแพร่แล้วก็มีคนมาซักถามตลอดงานที่วัดที่บูจะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจทั้งนักศึกษาแล้วก็ผมเองด้วยครับ
1: ความสำเร็จในครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากทางทีมงานของเราก็ดีจากทางคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยก็ดีและอยากจะถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลาที่เราได้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาทางคณะของอาจารย์เองรวมถึงทางมทร.ธัญบุรีได้ให้การสนับสนุนในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับในความเป็นอยู่ของนักวิชาการคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยได้ซัพพอร์ตในทุกทางไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือแล้วก็การที่จะพัฒนาความรู้ในการพัฒนาออกไปภายนอกหรือภายในมีอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นนี่คือเบื้องต้นที่ทำให้โอกาสที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดขึ้นนั่นคือยิ่งทำให้เป็นตัวจุดความอยากความท้าทายนะครับที่อยากจะแสดงออกอยากจะพัฒนาต่อ

0: ที่สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกครับดีมากเลยครับ
1: ครับสำหรับอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างไรบ้างครับอาจารย์เพื่อที่จะให้การเกษตรของประเทศไทยเรานี้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์จากมุมมองของอาจารย์
0: ครับผมมีโอกาสได้คุยในหลายแง่มุมกับอาจารย์ทางเกษตรไม่ว่าทางพืชหรือทางสัตว์นะครับผมเชื่อว่าแรงงานคนเนี่ยยังมีความสำคัญแต่บางอย่างของการทำเกษตรนั้นมันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วเนื่องจากว่าวิทยาการจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันเลยมาไกลมากว่าเราจะกลับไปสู่วิธีคิดแบบอดีตมันจะเป็นการล้าหลังแล้วก็ทำให้ผลิตผลแล้วก็คุณภาพอาจจะด้อยกว่าการใช้เครื่องจักรกลการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็แรงงานคนเนี่ยอย่างทำไปนานๆมันก็มีความล้าความเหนื่อยแต่เครื่องจักรกลมันถ้านำมาทดแทนคนจะได้ไปพักแล้วให้เครื่องจักรกลมันเหนื่อยแทนเราผมคิดว่าเทคโนโลยีนะครับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีอื่นเนี่ยควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซัพพอร์ตด้านการเกษตรให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
1: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์เราก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลแล้วก็คอยบำรุงรักษาพัฒนาตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมนี้อยู่เสมอเพื่อที่จะทำให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภาคต่างๆได้ใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ใช่นั่นเลยครับถูกต้องครับ
1: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้แง่มุมต่างๆครบถ้วนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคิดค้นเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือภาคการเกษตรในเรื่องของการฟักไข่แล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ได้เล่าถึงทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมนี้ในวันข้างหน้าอีกด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์สุขเจริญทรัพย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ
1: ครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวของเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งนวัตกรรมนี้ก็ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ในงาน Thailand Research Expo 2026จัดโดยสถาขออภัยครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยผลงานเครื่องฟักไข่อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งนี้ก็ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงินนั่นเองครับและในอนาคตนอกจากไข่ไก่แล้วก็อาจจะมีไข่อย่างอื่นของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยที่อาจจะมีการพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อยอดไปในวันข้างหน้าด้วยเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในภาคการเกษตรนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่วงสนทนาสถาบันก็จะมีเรื่องราวต่างๆจากหลากหลายมหาวิทยาลัยมาสลับสับเปลี่ยนกันพูดคุยเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามว่าตอนนี้แต่ละมหาวิทยาลัยมีเรื่องราวงานวิจัยนวัตกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อสังคมและก็เพื่ออนาคตของวงการการศึกษาและก็เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยและสังคมโลกของเราด้วยนะครับก่อนที่จะจบรายการกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังก็มีกิจกรรมจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับโดยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เราก็จะมีกิจกรรมจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นงานเสวนาแวด 10% กับรัฐสวัสดิการพลิกโฉมประเทศไทยหรือเพิ่มภาระประชาชนก็จะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคผู้ประกอบการ

0: การภาคเอกชนภาควิชาการรุ่นใหม่และก็ภาคประชาชนการเสวนาในครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 20:00 นไปจนถึง 23:00 นครับและก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้จนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์jula.ac.th ครับแล้วเวลาของรายการของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองนายกชี้แจงถึงความคืบหน้าการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่2ทับ2569เมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าจะไปดูเรื่องกระบวนการว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรส่วนการลงโทษดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ต้องดำเนินการต่อและในวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวจับกุมขบวนการดังกล่าวหลังจากที่ได้มีการจับกุมจ่าพิชิตนายอัศวินและน้องสาวของนายอัศวินซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยขอให้รอการแถลงข่าวที่นายกรัฐมนตรีอาจจะมาเป็นประธานแถลงด้วยตนเองโฆษกรัฐบาลระบุครม.เห็นชอบตั้งกระทรวงกีฬาและรวมกระทรวงท่องเที่ยวเข้ากับวัฒนธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่พุทธศักราชตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการกำหนดให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นการรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันและกำหนดให้มีกระทรวงกีฬาและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งนี้การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและงบประมาณในภาพรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับภูเขาไฟมายอนในฟิลิปปินส์ยังคงพ่นลาวาต่อเนื่องพร้อมกับประกาศแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้ในรัศมี6กิโลเมตรสถาบันภูเขาไฟวิทยาและวิทยาแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าภูเขาไฟมายอนของฟิลิปปินส์ยังคงพ่นลาวาและเศษหินออกมา

่างต่อเนื่องในช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมระบุด้วยว่าเหตุภูเขาไฟปะทุในครั้งนี้ได้ดำเนินติดต่อกันเป็นวันที่190แล้วโดยทำให้เกิดทานลาวาไหลหลากซึ่งกระแสความหนาแน่นของตะกอนภูเขาไฟและหินได้ถล่มลงมาและในปัจจุบันยังคงมีการประกาศเฝ้าระวังภัยที่ระดับ3ซึ่งสั่งห้ามประชาชนเข้าไปในเขตอันตรายถาวรในรัศมี6กิโลเมตรเป็นการบ่งชี้ว่าภูเขาไฟยังคงมีความไม่สงบในระดับที่สูงขึ้นและมีหินหนืดหรือแมกมาอยู่ใกล้กับบริเวณปากปล่องภูเขาไฟและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

มีเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้เลยนะครับที่02-218-3975-7นะครับเพลงเพราะที่อยู่ในใจเป็นเพลงเพราะที่คุณคิดถึงนะครับช่วงเวลานี้คุณจะได้ฟังพร้อมกันด้วยนะครับก็ส่งมาได้นะครับรวมไปถึงทักทายสมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค้นหาคำว่าจุฬาเรดิโอพาสครับยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกันก็ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ไปด้วยกันได้ช่วงบ่ายนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พลงนี้นะครับชื่อว่าคนไม่มีวาสนานะครับเป็นเพลงเพราะๆร้องโดยพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับเคยได้ยินพี่อ้อยพี่ชอดนะครับมีการพูดว่าตอนสมัยที่พี่โจยังอยู่เนี่ยชอบโทรเข้าไปขอเพลงนี้ในรายการตอนดึกๆขอบ่อยมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเพลงโปรดอีกหนึ่งเพลงของพี่โจวงพอสด้วยวันนี้ก็เลยหยิบเวอร์ชันนี้มาให้ได้ฟังนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังก็คิดถึงด้วยนะครับเอาละครับเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรามีเพลงไหนที่อยู่ในใจอีกและอยากฟังในช่วงเวลาของเรานะครับโทรมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงหยิบเพลงเพราะมันดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ

จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังนะครับคิดถึงเพลงในอัลบั้มวัตถุ Wi-Fi นะครับกับเพลงที่ชื่อว่านึกหรือว่าไม่รู้นะครับงานจากพี่หนุ่ยอัมพลนั่นเองเพลงเพราะรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับมีหลายท่านบอกว่าได้ฟังแล้วชอบมากอยากฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวหยิบไปได้ฟังกันกับช่วงเวลาของเพลงและยังมีเพลงไหนอีกนะครับทยอยส่งมาได้เลยนะครับเราอยู่ดูแลกันแบบนี้ยามบ่ายและเดี๋ยวหมดเวลาของเพลงแล้วยังมีสุกันทเรานะครับรอดูแลหัวใจคุณผู้ฟังกันต่อด้วยทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

วันนี้ลาทิ้งท้ายไปนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงพบรักของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังกันทิ้งท้ายกับช่วงเวลาของเราอยู่ในอัลบั้มชื่นรักด้วยนะครับเป็นศิลปินที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาของเพลงมีศิลปินเก่ามีเพลงที่คุณคิดถึงนะครับเพลงที่คุณฟังสมัยเด็กให้คุณได้ฟังกันยามบ่ายแบบนี้นะครับลาทิ้งท้ายกันไปกับเพลงนี้แล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่เช่นเคยกับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นกันทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นกันไปแล้วบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5โดยคุณวิรัตศรีพงษ์ชะตาชีวิต 14:09 น.รายการสุขันธาร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%ฟังครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึง

ช่วงนี้หลายท่านมีเรื่องใจหายบ่อยๆบ้านเราตอนนี้ก็มีเรื่องน่าใจหายมาเรื่อยๆอีกเพลงหนึ่งครูเอื้อสุนทรสนานกับฉันยังคอย

พี่รอจากคุณบุษยารังสีค่ะต่อกันอีกเพลงยังคงเป็นคุณบุษยารังสีต่อไปที่หนูรมรอฟังสั่งใสสวัสดีคุณจี๊ดด้วยพวงมาลัยสวยสวย

ใจจากคุณบุษยารังสีที่หนูรมถามถึงไว้นะคะเริ่มทยอยถามถึงเพลงต่างๆเข้ามาค่อยๆทยอยฟังไปเพลงนี้คุณยันยงเซลานนท์กับผู้มาทีหลังสว

พลงนี้ชื่อว่าผู้มาทีหลังนะคะเสียงร้องของคุณยันยงเสลานนท์บางท่านจำชื่อเพลงไม่ได้ต่อกันด้วยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเพื่อเธอเพื่อเธอร้องตามได้ค่ะ

แม่เนื้ออุ่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะได้ฟังเสียงของท่านไปทั้ง2เพลงเลยมีความสุขมากนะคะนักวิจัยของผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าดนตรีจะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยนะคะฉะนั้นฟังดนตรีไปเรื่อยๆมีความสุขแล้วก็ร้องตามได้ก็จะยิ่งดีขึ้นมีการร้องตามเคาะจังหวะหรือว่าขยับร่างกายเบาๆไปพร้อมๆกับเสียงเพลงเนี่ยจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นสมองมากขึ้นฉะนั้นก็เหมาะมากเลยสำหรับผู้ที่ฟังรายการสุกันทราว2ชั่วโมงนี่สมองไม่เสื่อมแน่สมองไม่เสื่อมแน่ใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงที่จะชวนกันเคาะจังหวะต่างๆด้วยนะคะคราวนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารให้อร่อยที่ Reno All Day Dining Cafe ไปที่ไรมีความสุขทุกครั้งไปที่นั่งบรรยากาศโล่งๆโปร่งสบายนะคะเลือกนั่งได้ตามสบายแล้วก็เลือกอาหารให้ถูกปากถูกใจมีมากมายหลากหลายเมนูนะคะที่พูดไปเสมอเนี่ยหลายท่านก็ไปสั่งมาแล้วนั้นบางทีอาจจะลองอย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะใครน่าชอบวุ้นเส้นชะอมกุ้งนี่ที่นี่อร่อยรสชาติที่ดีนะคะไปสั่งได้เลยหรือใครรับประทานมังสวิรัติอาหารมังสวิรัติที่นี่ก็อร่อยมากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นการรับประทานที่มีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินยิ่งไปกันหลายๆคนนะคะยิ่ง

เพลิดเพลินสั่งนู่นสั่งนี่แล้วก็มาแบ่งกันรับประทานนะคะอร่อยมากหลายอย่างอร่อยชอบไหมคะขนมเบื้องยวนสูตรโบราณไปที่ไรสั่งทุกครั้งเลยทีเดียวหมายเลขโทรศัพท์ที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะ02-215-0026-7 02-215-0026-7 รับประทานแล้วก็ไปดูสิคะมีอะไรที่จะกลับบ้านได้บ้างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้ที่นี่ปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกว่าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกได้เลย02-215-0026-7ในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครไปต่อกันเพลงนี้อาจารย์ธนโชตรอฟังตลาดนัด

ฉันไว้หลอกลวงเข้าใจต้องห่วงใย

0: ตาคนที่ไม่มีญาติโยมต้องขอขอที่มาขอขอบุญ
1: นั่นแหละค่ะตลาดนัดที่อาจารย์ธนโชตถามถึงไว้ต่อกันกับคุณวรนุชอารีเพลงนี้ขยับตามได้เลยรักต่างแดน

ได้ยืดเส้นยืดสายตามกันไปไหมคะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับของการยืดอายุสมองไม่ต้องลงทุนอะไรเลยฟังเพลงแล้วก็ร้องตามเคาะจังหวะขยับร่างกายไปพร้อมๆกับเพลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นสมองมากขึ้นนะคะนั้นก็เพลงฟังทุกวันให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยทีเดียวอยู่กับสุกัณฑ์เรานี่แหละค่ะสบายใจที่สุดแล้วเฉพาะในสังคมของผู้สูงอายุอย่างนี้นะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำได้สบายๆร้องตามเต้นตามเขาบอกว่าดนตรีไม่ใช่ยารักษาโรคสมองเสื่อมโดยตรงแต่เป็นกรอบป้องกันชั้นดีที่จะช่วยชะลอการเสื่อมเพิ่มคุณภาพชีวิตและก็ลดภาระด้านสาธารณสุขในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นฟังเพลงไปอย่างมีความสุขจะรำลึกถึงความหลังก็รำลึกไปคุณนัทขอเพลงนี้มาพรพรหมคุณเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

ได้ฟังแล้วอย่างมีความสุขเลยพรพรมนะคะไปที่คุณยังมีเวลาคุณวรนุชอารีเปลี่ยวใจเพลงนี้ค่ะเชิญค่ะ

เปลี่ยวใจคุณวรนุชอารีค่ะก็ได้พอยืดเส้นยืดสายกันไปเล็กๆน้อยน้อยไปฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกันต่อไปนะฮะโอ้ยังมีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงเดี๋ยวได้ทยอยฟังกันไปรักประดับชีวันเพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี

ณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีกับรักประดับชีวันคุณหน่องสวัสดีค่ะบอกว่าเปิดเพลงเพราะทุกวันอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะคะยินดีต้อน

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

2ของสุขกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังพร่ำรักไปแล้วพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและดร.ประเสริฐ นครนะคะเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้คุณบุษยารังสีที่คุณหน่องสมาชิกใหม่เพิ่งจะเข้ามาวันนี้ยินดีต้อนรับคุณหน่องรอฟังเรือมนุษย์

ชีวิตฟังทีไรเข้าใจชีวิตคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีร้องเพลงนี้ไว้เรียกว่าถวายชีวิตเหมือนกันเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หลายท่านชอบขออภัยเสียงแหบเสียงแห้งหลายท่านชอบเพลงวันนี้คุณวิลานีก็ชอบมาเช่นเดียวกันนะคะพอชอบมาก็เลยไม่ได้ขอเพลงอะไรมาอ้อขอเพลงสุดท้ายมาได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะก็หลายๆเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาก็นำมาร้อยเรียงจัดแล้วก็มาเป็นเพลงต่างๆที่หลายท่านชอบกันนะคะบางทีเพลงบางครั้งเนี่ยก็ตามอารมณ์ตามบรรยากาศตามจังหวะเหมือนกันนะคะก็เลยเพิ่มความไพเราะมากขึ้นในรายการดีใจค่ะดีใจต่อกันไปกับมนดลใจคุณวรนุชอารีย์เพลงนี้ก็เพราะนะคะ

มนต์ดลใจจากคุณวรนุชอารีค่ะคุณโสคนเดิมบอกว่าขอเพลงดึกคืนนี้ช่วงนี้ดึกทุกคืนงั้นตอนนี้ก็พักผ่อนก่อนที่จะดึกต่อไปคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณจินตนาสุวรรณสิริ

ขอกันกับเพลงนี้ที่คุณขนึงนิดถามถึงมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัดกับรักสามฤดูขอบพระคุณที่บอกให้รักษาสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะ

รักสามฤดูหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะตอนนี้ก็มีข่าวถึงท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอย่าลืมลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์วันนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่15กันยาขออภัยนี่เดือนอะไรเดือนกรกฎาคม15กรกฎาคม

อย่าหย่นเรื่องของการประกันสังคมอย่าละเลยนะคะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างเลือกตั้งกันจริงๆไปเลือกกันวันที่27กันยายนจะมีหน่วยเลือกตั้งที่หน่วยราชการทั่วประเทศเลยค่ะวันที่27กันยายนฉะนั้นก็ทำหน้าที่กันทุกคนเขาก็อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาตินะคะแล้วก็เรื่องอะไรที่จะสำคัญที่สุดก็ช่วยๆกันไปดูว่าแต่ละคนนี้เขาเป็นยังไงนโยบายอย่างไรนะคะตอนนี้ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก่อนค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะดื่มให้ชื่นใจให้รู้สึกว่าเมื่อดื่มแล้วร่างกายของเราได้พลังจริงๆเพิ่มพลังจริงๆนะคะดังนั้นก็เมื่อดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟแล้วรู้เลยว่าดีต่อสุขภาพเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ไม่เจือปนอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะไปฟังเพลงยังมีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะดูซิว่าเพลงอะไรหลังเพลงนี้

เป็นเพลงโปรดอีกเพลงหนึ่งของท่านผู้ฟังถามถึงมานะคะถ้าหึมหำตามไปก็มีความสุขแล้วอีกเพลงหนึ่งมีผู้รอฟังคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับผู้ชาย

รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาตินะคะแม่ก็เคยได้ยินเพลงนี้เป็นงานของคุณพิพัฒน์บริบูรณ์เพลงที่ชื่อว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันแค้นฟังแล้วก็ช่วยแค้นตามไปด้วยเลยมาถึงเพลงที่เมื่อกี้นี้เห็นแวบหนึ่งวันนี้มีเพลงที่ท่านผู้ฟังเลือกมาอ้อคุณวงจันทร์ไพโรธมีผู้ขอฟังเพลงวังบัวบานจากคุณวงจันทร์ไพโรธนะคะแต่ตอนนี้ชวนกันไปเตรียมอาหารกันโอ้หนูรมส่งภาพกระเทียมเจียวบอกว่ากระเทียมเจียวหอมๆจากน้ำมันพืชโอลีนค่ะน่ารับประทานมากคุณชอบกระเทียมอยู่แล้วยังชอบกระเทียมเจียวนะฮะเวลาที่รับประทานข้าวต้มข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูอะไรเนี่ยต้องโรยกระเทียมเจียวเลยทีเดียวถึงจะอร่อยนะคะขอบคุณที่ส่งภาพมายั่วน้ำลายน้ำมันพืชโอลีนค่ะทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมคะดูสีกระเทียมเจียวสีน่ารับประทานมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรนะคะน้ำมันพืชโอลีนชนะเลิศอยู่แล้วนะคะยิ่งของทอดนี่ทอดเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นนะคะจะบอกว่าของกรอบๆเป็นคนชอบของกรอบๆฉะนั้นเมื่อทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนแล้วก็เก็บเอาไว้นี่สบายมากนำมารับประทานอีกทีนึงก็ยังกรอบอยู่แล้วที่ดีมากๆไม่มีกลิ่นหืนเลยจะทอดอะไรก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอร่อยค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ดิษฐ์พรขอมาสวรรค์มืดนะคะเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดนั่นแหละค่ะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติมาถึงคุณชรินทร์นันทนาครฟังน้ำตาไอ้ถู

เวอร์ชันสุเทพคอรัสนะคะป่าลั่นค่ะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายแหมเดี๋ยวคุณวิราณีน้อยใจโบน้อยคอยรักก็เป็นเพลงสุดท้ายต้องลากันไปแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงที่ยังไม่ได้จัดวันนี้พรุ่งนี้ฟังนะคะ FM 101.5 MHz ตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14 นาฬิกาขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับทำไมคนเราต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกและช่วยปกป้องข้อต่อก็ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวคล่องแคล่วลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันการฝึกฝนการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อนั้นถ้าทำเป็นประจำก็ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักและช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อพร่องเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมาดูกันนะครับว่าคุณประโยชน์หลักๆของการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับประโยชน์ข้อแรกนะครับคือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่มีการใช้พลังงานตลอดเวลาการมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานก็ทำให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นแม้ในขณะพักช่วยลดไขมันและช่วยกระชับสัดส่วน

ได้ดีประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าแรงต้านทานจากการออกกำลังกายจะกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกก็ทำให้มวลกระดูกหนาแน่นและแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยพยุงและช่วยปกป้องข้อต่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันช่วยลดแรงกระแทกและพยุงข้อต่อต่างๆในร่างกายช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นอาการปวดหลังหรือว่าปวดเข่าประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายนั่นก็คือช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นการยกของการเดินหรือการขึ้นลงบันไดทำได้ง่ายและเหนื่อยน้อยลงนะครับประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยชะลอความเสื่อมตามวัยช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบและก็ลดโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อพร่องในผู้สูงอายุและสุดท้ายนะครับการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินและก็ยังส่งผลดีต่อระดับไขมันในเลือดอีกด้วยนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอ plus
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CR

0: ไอกรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
2: ข่าวแรกเราไปกันที่การส่งออกจีนเติบโตต่อเนื่อง11ไตรมาสติดต่อกันและต่อด้วยครึ่งแรกปี2026การส่งออกหุ่นยนต์จีนเติบโตโดดเด่นค่ะ
1: ทั้งสองข่าวรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI การส่งออกจีนเติบโตต่อเนื่อง11ไตรมาสติดต่อกันในช่วงครึ่งแรกของปี2026การส่งออกของจีนได้เติบโตมากกว่า 10% และเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา11ไตรมาสติดต่อกันโดยปัจจัยสำคัญมาจากความสามารถด้านการผลิตในจีนหรือ Made in China ในการตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ต้นปี2026ความต้องการจากทั่วโลกด้านกำลังประมวลผลศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ต่างขยายตัวในระดับเลข2หลักและรวมกันผลักดันการเติบโตของการส่งออกโดยรวมแล้ว 6.9% ขณะที่หุ่นยนต์อัจฉริยะชีวเรียนแบบหรือ Intelligent Bionic Robotsซึ่งประสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างลึกซึ้งมียอดส่งออกมากกว่า 10,000 เครื่องไปยังกว่า90ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำทั่วโลกยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกของปีการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมและกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของจีนได้เพิ่มขึ้น 37.6% และ 35.6% ตามลำดับส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อการเดินทางสีเขียวได้แก่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงจักรยานไฟฟ้าได้ขยายตัว 68.7% 45.1% และ 31.5% ตามลำดับด้านการผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรในช่วงครึ่งแรกของปีการส่งออกอุปกรณ์เฉพาะทางรวมถึงเรือและอุปกรณ์วิศวกรรมทางทะเลได้เพิ่มขึ้น 24.4% และ 19.9% ตั้งแต่รถขุดอัจฉริยะกังหันก๊าซขนาดใหญ่ไปจนถึงแท่นปฏิบัติงานนอกชายฝั่งอุปกรณ์ที่ผลิตในจีนกำลังมีบทบาทสำคัญในโครงการขนาดใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกครึ่งแรกปี2026การส่งออกหุ่นยนต์จีนเติบโตโดดเด่นเมื่อวันที่14กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนเปิดเผยการส่งออกหุ่นยนต์ของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี2026มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มูลค่าการส่งออกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอยู่ที่ 6,290 ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 18.6% และส่งออกไปยัง141ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกขณะที่หุ่นยนต์ผ่าตัดของจีนก็ได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่าการส่งออก480ล้านหยวนเพิ่มขึ้นถึง 3.3 เท่าและตลาดส่งออกขยายจาก23ประเทศเป็น49ประเทศในช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ด้านนายหวังจุ่นรองอธิบดีสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนเปิดเผยในปี2026หุ่นยนต์อัจฉริยะชีวเรียนแบบและหุ่นยนต์ทำความสะอาดได้รับรหัสพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศหรือ HS code เป็นการเฉพาะเป็นครั้งแรกเปรียบเสมือนการมีบัตรประจำตัวสำหรับการค้าระหว่างประเทศของตนเองในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สินค้าทั้ง2ประเภทมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,809 ล้านหยวนโดยในระยะต่อไปศุลกากรจีนจะติดตามความต้องการของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเสริมให้การค้าต่างประเทศของจีนมีมูลค่าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: วันนี้นะคะคุณรพีพันธ์กับคุณซุนเจิงจะมาไขปริศนาพลังงานการผลิตใหม่ของจีนที่อยู่เบื้องหลังเสื้อผ้าไฮเทคค่ะจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: คุยกันวันละประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณซุนเจิงและดิฉันรพีพันธ์วงกรบรเวทค่ะสวัสดีค่ะคุณซุนเจิงคะ
6: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์และท่านผู้ฟังทุกท่าน
5: วันนี้เราสองคนนะคะจะมาแชร์เรื่องราวนะคะความสำเร็จของวิสาหกิจไฮเทคระดับชาติรายหนึ่งของจีนนะคะที่จัดเป็นพลังการผลิตคุณภาพใหม่ที่สำคัญนะคะในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนค่ะ
6: ครับในเมืองสือซือมณฑลฝูเจี้ยนบริษัทเทคโนโลยีด้านเสื้อผ้าชื่ออี้ปี่เฉิงกำลังเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดที่ผลิตที่นี่สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์ได้ใช้คำสั่งเสียงสามารถปรับอุณหภูมิได้3ระดับโดยมีอุณหภูมิสูงสุด55องศาเซลเซียสเสื้อกักระบายความร้อนมีชิปเซมิคอนดักเตอร์ฝังอยู่ภายในซึ่งสามารถระบายความร้อนให้ผู้สวมใส่ได้อย่างรวดเร็วในสภาพอากาศร้อนจัดกลางแจ้งเสื้อชูชีพไม่เพียงแต่มีฟังก์ชันป้องกันเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยเสื้อผ้าเทคโนโลยีล้ำสมัยเหล่านี้กำลังสร้างความฮือฮาในตลาดต่างประเทศรวมทั้งยุโรปสหรัฐและญี่ปุ่นนะครับ
5: ซึ่งผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอี้ปี่เฉิงนะคะจวงเสี่ยวชิงได้กล่าวแนะนำนะคะด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจกับสื่อนะคะว่าภายในปี2025ยอดขายในต่างประเทศของบริษัทนั้นมีเกิน200ล้านหยวนแล้วค่ะโดยมีอัตราการเติบโตต่อปีมากกว่า 30% แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ในอนาคตด้วยแต่น้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าบริษัทนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะคะเริ่มต้นมาจากการเป็นสตูดิโอออกแบบเสื้อผ้าขนาดเล็กที่มีหนี้สินมากนะคะถึงกว่า7ล้านหยวนด้วยกันค่ะผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอี้ปี่เฉิงท่านนี้นะคะบอกว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็ในปี2007นั้นเนื่องด้วยความสนใจต่อธุรกิจเสื้อผ้าค่ะจึงย้ายจากเมืองเซี่ยเหมินนะคะมายังเมืองซือซือนะคะที่เป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งเมืองนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งเสื้อผ้าลำลองที่มีชื่อเสียงของจีนและที่นี่นะคะเขาก็ได้ตั้งสตูดิโอออกแบบของตนเองขึ้นโดยมีการรับการออกแบบเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ต่างๆในเวลานั้นค่ะเมืองซือซือนะคะเป็นสถานที่ที่เริ่มต้นจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแบบครอบครัวจำนวนมากตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980แล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายมาเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจรตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบสิ่งทอการย้อมสีไปจนถึงการวิจัยแล้วก็พัฒนาออกแบบแล้วก็การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะ
6: ครับช่วงเสี่ยวชิงมองเห็นโอกาสตรงนี้ในปี2013เขาจึงก่อตั้งบริษัทอี้ปี่เฉิงอย่างเป็นทางการชื่อนี้สะท้อนความเชื่อของเขานั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนความไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคและความสำเร็จในครั้งเดียวแต่ความจริงกลับเล่นงานเขาอย่างหนักเริ่มตั้งแต่ปี2014การแข่งขันในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมทวีความรุนแรงขึ้นต้นทุนด้านวัตถุดิบแรงงานและโรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการบริหารจัดการไม่ดีทำให้กำลังการผลิตไม่ทันการส่งมอบสินค้าล่าช้าและปัญหาด้านคุณภาพเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนถึงปี2016บริษัทมีหนี้สินสะสมมากกว่า7ล้านหยวนและใกล้จะล้มละลาย
5: ปัญหาที่ประเดประดังเข้ามานะคะก็ทำให้เขาแทบจะล้มและลุกไม่ขึ้นแต่ก็คือมีจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นจากความบังเอิญในการท่องอินเทอร์เน็ตค่ะจวงเสี่ยวชิงนะคะได้พบกับหลักการเบื้องหลังเทคโนโลยีการให้ความร้อนทางการแพทย์เขาก็เกิดความคิดขึ้นมาค่ะว่าจะสามารถผสานฟังก์ชันการให้ความร้อนเข้ากับเสื้อผ้าได้หรือไม่เขาตระหนักขึ้นทันทีค่ะว่านี่อาจจะเป็นสาขาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นเขาจึงไปกู้เงินอีกครั้งแล้วก็นำทีมของตนนะคะเปลี่ยนมามุ่งเน้นไปที่การวิจัยพัฒนาเสื้อผ้าอัจฉริยะที่ให้ความร้อนอย่างเต็มตัวค่ะเสื้อผ้าให้ความร้อนรุ่นแรกนะคะมีการเปิดตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เจาะตลาดภายในประเทศจีนได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ในปีต่อมาก็มีการขยายไปยังยุโรปอเมริกาเหนือและญี่ปุ่นเมื่อเชี่ยวชาญเทคโนโลยีแกนนำและยื่นขอสิทธิบัตรฉบับแรกบริษัทของจวงเฉาชิงนะคะก็เข้าสู่ช่องทางการเติบโตอย่างรวดเร็ว

0: ในปี2017ค่ะเขาได้ก่อตั้งโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกในเมืองเชื่อเมินผลิตชิ้นส่วนหลักด้วยตนเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของชิปทำความร้อนอัจฉริยะเพื่อให้มั่นใจถึงความพึ่งพาตนเองแล้วก็การควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ด้วยการเติบโตนะคะขยายส่วนแบ่งของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องในปี2019เขาได้เปิดโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งที่2ในเมืองตงกวานมณฑลกวางตุ้งค่ะเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแล้วก็บุคลากรที่มีความชำนาญมากขึ้น
1: ครับในปีเดียวกันนั้นด้วยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซข้ามชาติจวงเสี่ยวชิงได้เล็งเห็นโอกาสใหม่ในตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามชาติสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะโดยได้จัดตั้งช่องทางตัวแทนจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วและส่งเสริมการขยายตลาดต่างประเทศของแบรนด์ตัวเองอย่างแข็งขันในช่วงการระบายของโควิด-19การค้าโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแต่บริษัทอีปีเฉิงได้ปรับเปลี่ยนตัวเองในช่วงเวลาการพัฒนาแบบปิดประตูนี้บริษัทได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะสมเทคโนโลยีและขยายสายผลิตจากเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดที่เติมความร้อนได้ไปสู่เสื้อผ้าปรับอากาศแบบปรับความถี่ได้ถุงนอนผ้าพันคอถุงมือและอื่นๆที่เติมความอบอุ่นได้อีกมากมายโดยผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลหลายสิบรายการ
0: ต่อมาในปี2023ค่ะบริษัทอีปีเชิงได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการลงทุนกว่า10ล้านหยวนเพื่อเริ่มสร้างโรงงานอัจฉริยะ 5G โดยมีการนำ AI นะคะเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยงานตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบไปจนถึงการผลิตอัตโนมัติการเก็บสถิติการจำหน่ายแล้วก็บริการหลังการจำหน่ายด้วยโรงงานอัจฉริยะที่มีความทันสมัยได้รับการก่อตัวขึ้นค่ะปัจจุบันบริษัทอีปีเชิงนะคะมีสิทธิบัตรมากกว่า30รายการด้วยกันแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจไฮเทคระดับชาติของจีนบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขนาดเล็กของมณฑลฟูเจียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะคะที่มีความเชี่ยวชาญมีความประณีตแล้วก็มีนวัตกรรมค่ะ
1: ครับประวัติการเป็นผู้ประกอบการของจวงเสี่ยวชิงเป็นภาพสะท้อนย่อส่วนของพลังการผลิตคุณภาพใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองซื่อซื่อและทั่วประเทศจีนในเมืองแห่งเสื้อผ้าลำลองที่มีชื่อเสียงของจีนแห่งนี้บริษัทต่างๆเคยทำกำไรเพียงเล็กน้อยจากการผลิตแบบ OEM แต่ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอย่างเช่นอีปีเฉิงกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ Made in China ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับ
0: ดังนั้นนะคะการที่บริษัทอีปีเฉิงจะก้าวขึ้นมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Made in China ที่ว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือทางภาครัฐค่ะรัฐบาลได้ช่วยวางรากฐานไว้ศูนย์บริการสาธารณะอีคอมเมิร์ซข้ามชาติซื่อๆนะคะใช้รูปแบบที่ว่ารัฐบาลสนับสนุนการซื้อบริการแล้วก็การเข้าถึงได้ฟรีสำหรับวิสาหกิจเพื่อให้บริการส่งเสริมการค้าข้ามชาติการฝึกอบรมแล้วก็การจับคู่ทางธุรกิจสำหรับบริษัท SME ทั้งหลายค่ะช่วยให้วิสาหกิจนะคะที่เป็นผู้ผลิตการผลิตแบบดั้งเดิมเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในต่างประเทศได้โดยตรงลดขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านนะคะจาก OEM ไปสู่การสร้างแบรนด์ของตนค่ะซึ่งปี2026นี้นะคะเป็นปีเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนค่ะแผนพัฒนาฉบับนี้นะคะก็มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าควรที่จะต้องส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ควรพัฒนาพลังการผลิตคุณภาพใหม่ตามสภาพท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็เป็นเวทีสำคัญในการบ่มเพาะพลังการผลิตคุณภาพใหม่ของจีนค่ะ
1: ครับ
0: และนี่ก็คือพลังการผลิตคุณภาพใหม่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเสื้อผ้าไฮเทคของจีนค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะคุณสุนเจิงและดิฉันรพีพันธ์วงกรมประเวศขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับคุณโจซู่และดิฉันอินทนินปลดเปลื้องในรายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องงานอดิเรกมาทบทวนกันหน่อยนะคะระยะนี้คุณยุ่งไหมประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไร
1: นี่ซุยจิ้นมังมะ
0: ถูกต้องค่ะคำว่าซุยจิ้นหมายความว่าระยะนี้มังคือยุ่งแล้วประโยคว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: นี่เตอไอฮาวซื่อสอนเมื่อ
0: ถูกต้องค่ะไอฮาวแปลว่างานอดิเรกประโยคดิฉันหรือผมชอบอ่านหนังสือล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: วอสีฮวนคันชื่อ
0: ดีมากค่ะคำว่าคันชูแปลว่าอ่านหนังสือประโยคสุดท้ายนะคะตามปกติวันสุดสัปดาห์คุณมักจะทำอะไรบ้างภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: จอมัวนี่อีปันกันสันมะ
0: เรามาทบทวนกันเพียงเท่านี้มาฟังประโยคสำคัญที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะ
2: 你想吃什么我要一个汉堡还有一杯红茶在这儿吃还是带走请问洗手间在哪儿请你给我几张餐巾纸
0: ท่านผู้ฟังคะในรายการครั้งนี้และครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการรับประทานอาหารค่ะเริ่มจากประโยคว่าคุณจะทานอะไรภาษาจีนพูดว่า你想吃什么
1: 你想吃什么คำว่า你เนี่ยแปลว่าคุณใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคำว่า想แปลว่าอยากต้องการ
1: 想อยาก
0: 吃แปลว่าทาน
1: 吃ทานคำว่าสันเมื่อแปลว่าอะไร
0: 你想吃什么
1: 你想吃什么คุณจะทานอะไร
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你想吃什么
2: 我要一个汉堡还有一杯红茶
1: คุณโจคะในบทสนทนาเนี่ยผู้ชายคนนั้นอยากจะทานอะไรคะ
0: เขาพูดว่า我要一个汉堡还有一杯红茶แปลเป็นไทยคือผมขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งและชาแดงถ้วยหนึ่งครับ
1: 我要一个汉堡还有一杯红茶
0: ประโยคนี้ค่อนข้างยาวดิฉันจะค่อยๆ อธิบายค่ะคำแรกคือ我要หมายความว่าผมต้องการผมขอ
1: 我要
0: 一个เป็นลักษณะนามแปลว่าอันหนึ่ง
1: อีเกอร
0: ์ฮัมเปาคือแฮมเบอร์เกอร
1: ์ฮัมเปาแฮมเบอร์เกอร
0: ์我要一个汉堡
1: 我要一个汉堡ดิฉันหรือผมขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่ง
0: และมีอีกประโยคหนึ่งที่ว่า还有一杯红茶และจะขอชาแดงถ้วยหนึ่งค่ะคำว่า还แปลว่ายังอีก
1: 还ยังอีก
0: คำว่าโหยแปลว่ามี
1: โหยมี
0: คำว่าอีเป้เป็นลักษณะนามแปลว่าถ้วยหนึ่ง
1: อีเป้ถ้วยหนึ่งถ้างั้นคำว่าหงชาก็คือชาแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะดิฉันขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งและชาแดงถ้วยหนึ่งค่ะ
1: 我要一个汉堡还有一杯红茶ก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านฝากท่านผู้ฟังนี้เสียงชื่อเซินเมอร์แปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.cn ต้องการฟังซ้ำหรือติดตามข้อมูล CRI คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ cri.www.thai.cri.cn แล้วพบกัน

0: ใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียนค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาดูเรื่องของมาตรการจีนค่ะทำการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

0: องเที่ยวของจีนก็ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมการบริโภคทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดฤดูร้อนระดับประเทศในเขตปกครองตนเองไฮเปยกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตมณฑลจิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้มีการแจกบัตรกำนันให้กับผู้บริโภคชาวจีนรวมแล้วกว่า450ล้านหยวนหรือราว 2.2 พันล้านบาทค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับอุปทานผลิตภัณฑ์และก็การบริการด้านการท่องเที่ยวตามฤดูกาลนะคะพร้อมทั้งก็มีการส่งเสริมประชาชนให้เดินทางออกมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมจีนนะคะก็ได้มีการดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศมากกว่า 30,000 รายการก็เพื่อตอบสนองความต้องการการท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะเช่นการท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงฤดูร้อนการท่องเที่ยวริมทะเลการท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วก็การล่องเรือสำราญตลอดจนการทัศนศึกษาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระยะ5ปีฉบับใหม่ของจีนซึ่งก็ได้เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ระบุว่าจีนกำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับการเข้าถึงการท่องเที่ยวของประชาชนรวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยยะสำคัญภายในปี2030ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่น่าจะได้ผลดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ของนักท่องเที่ยวนะคะอาจจะเป็นแบบภายในจีนแต่ใดๆก็ตามค่ะมาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งผู้ที่เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศเองเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่น่าสนใจนะคะเผื่อว่าจะนำไปในการประยุกต์ใช้เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปมีมาฝากเป็นประจำแน่นอนแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

0: รุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: ติดแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้หยิบยกคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยใน Headline News มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มาดูกันต่อค่ะครั้งที่แล้วได้บอกคุณผู้ฟังไปว่าคำศัพท์ที่เรามักจะเจอในพาดหัวข่าวเนี่ยค่ะมักจะเป็นคำที่สั้นๆกระชับแต่ว่าเห็นภาพนะคะหรือว่าให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะชัดเจนหรือจะเรียกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีความดรามาติกอยู่เบาๆนะคะเพราะว่าการที่ใช้คำศัพท์พวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้คนอ่านอาจจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะคะหรือว่ามันอาจจะทำให้คนอ่านเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะ

แต่ว่ารู้เรื่องภายในไม่กี่ตัวอักษรอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อนะคะว่ายังมีคำอะไรอีกที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะคะเวลาที่คุณฟังไปอ่านข่าวหรือว่าได้ฟังข่าวนะคะแล้วเวลาที่ได้ยินได้เจอได้ฟังคำเหล่านี้จะได้อ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นี่เองมาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คำที่หนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะคะนั่นก็คือคำว่า hail hail h a i lHAIL hail ความหมายแปลว่าอะไรลองมาเดากันดูนะคะสมมุติว่ามีพาดหัวข่าวพูดว่า Scientists hail breakthrough in cancer research Scientists hail breakthrough in cancer research คุณฟังคิดว่าจะเป็นความหมายในเชิงดีหรือไม่ดีเอ่ยเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะคะ hail breakthroughbreakthrough เนี่ยก็หมายถึงเป็นการค้นพบค้นเจอหรือเป็นเรื่องราวที่โอ้โหจะเปลี่ยนโลกนะคะมีการค้นพบใหม่ๆที่จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากมายตรงนี้พูดถึงเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งแน่นอนค่ะน่าจะเดาได้นะคะว่าคำว่า hail ตรงนี้ต้องเป็นความหมายในเชิงดีแน่นอนความหมายของ hail ในที่นี้ก็คือ to praise to welcome or celebrateSomeone or something as a success or achievement นะพูดง่ายๆก็คือโอ้โหชื่นชมยกย่องบูชานะคะบอกว่าโอ้การค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะมันจะมีประโยชน์กับมวลมนุษยชาติก็เลยใช้คำว่า hail นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราจะชื่นชมยินดีนะคะถามว่าจะใช้คำอื่นได้ไหมนะคะก็ได้แต่ว่าคำแบบนี้ค่ะแค่ไม่กี่ตัวอักษรมันสั้นกระชับ H-A-I-L 4ตัวอักษรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถใช้ได้ตรงประเด็นถ้าจะเขียนยาวๆให้เต็มประโยคเราก็อาจจะบอกว่า Scientists are praising the discovery because they think it is an important achievementสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณฟังเวลาที่เราอ่านพาดหัวข่าวเนี่ยค่ะหลายครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วนะมักจะเป็นธรรมเนียมเขาก็คือจะไม่มี article นะคะเขาจะละ article หรือบางทีก็ละ verb ช่วยนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าไม่ได้มี article and the เข้ามานะคะแต่ว่าเป็นอันว่าเข้าใจคุณฟังอย่าไปบอกว่าอุ๊ยผิดแกรมมาต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นขนบเป็นธรรมเนียมเวลาที่พาดหัวข่าวนะคะนอกจากนี้นะคะถามว่าคำว่า hail เนี่ยค่ะจะใช้ในชีวิตประจำวันไหมเราก็อาจจะใช้ได้แต่ก็อาจจะฟังดูเป็นภาษาสื่อนิดนึงนะคะตัวอย่างนะคะเราอาจจะพูดว่าThe coach hailed the team's determination after the match. The coach hailed the team's determination after the match. ตรงนี้ก็แปลว่าโค้ชเนี่ยชื่นชมความมุ่งมั่นของทีมหลังจากที่ผ่านแมตช์การแข่งขันไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ Many experts hailed the agreement as a major step forward. Many experts hailed the agreementas a major step forward ก็แปลว่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะคะชื่นชมว่าการตกลงครั้งนี้เนี่ยเป็นก้าวที่สำคัญที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคำว่า hail อาจจะใช้เป็นกริยาที่เรียกความสนใจจากใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นเราพูดว่า shall we hail a taxi shall we hail a taxi ก็แปลว่าเราเรียกแท็กซี่กันดีไหมนะคะหรืออีกประโยคค่ะ I try to hail her from across the room I try to hail her from across the room ก็แปลว่าฉันพยายามจะเรียกเธอให้เธอหันมาจากอีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะเป็นไงคะคำนี้เออเอาไปใช้บ้างก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะคำว่า hail เนี่ยค่ะถ้าใช้เป็นนามนะคะหมายถึงลูกเห็บก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการชื่นชมยกย่องเลยนะคะต้องดูปริบทการใช้ด้วยเอาละค่ะไปดูคำที่สองกันค่ะคุณฟังคะคำนี้เคยได้ยินไหม probe probe p r o b e probe ตัวอย่างนะคะ police launch probe into factory fire police launch probe into factory fire แปลว่าอะไรเอ่ยตำรวจ

วจเนี่ยได้มีการทำ probe ออกมานะคะถามว่า probe ในเรื่องอะไร probe ในเรื่องเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานพอจะเดาได้ไหมคะถ้ามีเหตุเพลิงไหม้แบบนี้เกี่ยวข้องกับตำรวจคำว่า probe ก็น่าจะหมายถึงการสืบสวนนั่นเองนะคะดังนั้นคำว่า probe ถ้าเป็น noun หมายถึง an official investigation มีการสืบสวนแบบเป็นทางการหรือถ้าเป็น verb ก็แปลว่า to investigate carefully นะคะดังนั้นคำนี้นะคะก็จะเอาไปใช้ในบริบทที่มีการไต่สวนสืบสวนนะคะหาข้อเท็จจริงนะใช้คำว่า probe เช่นเราบอกว่า probe allegations ก็คือไปสืบหาความจริงนะคะว่าข้อหานี้มีที่มาที่ไปยังไงกันแน่หรือว่า to probe corruption ก็คือไปสืบสวนเรื่องคอร์รัปชันนะคะลองมาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะคะ The university launched a probe into plagiarism claims.The university launched a probe into plagiarism claims. ก็แปลว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำการสืบสวนในเรื่อง plagiarism claims. ซึ่ง plagiarism หมายถึงการคัดลอกงานคนอื่นนะคะคือไปเอาของเขามาแล้วก็มาบอกว่าเป็นของตัวเองนะคะในบริบทนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะอาจจะได้รับเรื่องมาว่าอุ้ยมีคนคัดลอกงานของคนอื่นนะก็เลยต้อง launched a probe นะคะก็คือมาพิจารณาหาข้อเท็จจริงไต่สวนสืบสวนกันไปค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ Doctors are probing the cause of the unusual illness. Doctors are probing the cause of the unusual illness. ก็แปลว่าหมอทั้งหลายนะคะกำลังหาสาเหตุกันว่าเจ้าอาการป่วยที่ไม่ปกติอันนี้เนี่ยมีที่มาจากอะไรมีสาเหตุจากอะไรอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะคุณฟังอันนี้อาจจะเป็นบริบททั่วๆไปนิดหนึ่งเวลาที่ดูสัมภาษณ์นะคะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่า the interviewer probed deep into her private life the interviewer probed deep into her private life อันนี้ก็แปลว่าอะไรคะโอ้โหผู้สัมภาษณ์เนี่ยถามหน้าดูเลยซักไซ้ไล่เรียงนะคะขุดลงไปดูว่าชีวิตของเธอเนี่ยเป็นยังไงนะ private life อยากจะได้ข้อมูลนะคะก็ probe ลงไปถามลงไปสืบหาลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นคำที่พบบ่อยอีกหนึ่งคำค่ะคราวนี้ลองมาดูคำถัดมานะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปในพาดหัวข่าวนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันขึ้นลงบางทีถ้าจะใช้แค่คำว่า increase หรือว่า decrease นะคะก็อาจจะดูไม่ตื่นตาตื่นใจหรือบางทีอาจจะเปลืองที่เพราะฉะนั้นก็จะมีคำสั้นๆที่มาพูดถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะคะคำที่เจอบ่อยคำหนึ่งก็คือคำว่า soar นะคะ soar ก็แปลว่า to rise rapidly to a high level นะแปลว่าเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงเลยนะคะเพิ่มแล้วก็ไปอยู่ที่ระดับที่สูงคือแหมพุ่งทะยานขึ้นเลยตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนที่มีข่าวสงครามนะคะเราจะเห็นคำนี้บ่อยนะในช่วงแรกๆเช่นตัวอย่างค่ะOil prices soar amid Middle East tensions. Oil prices soar amid Middle East tensions. ก็แปลว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะคะท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะจริงๆก็คือถ้าจะพูดให้มันดูไม่ตื่นเต้นก็คือ increased very quickly นั่นเองนะคะแต่ว่าพอใช้คำว่า soar แล้วอาจจะเห็นภาพเนาะนอกจากพูดถึงเรื่องราคาแล้วนะคะเราอาจจะใช้คำว่า soar กับอย่างอื่นได้เช่นกันเช่น confidence นะความมั่นใจหรือว่าความเป็นที่นิยมนะ popularity หรือพูดถึง profits ก็ได้นะคะ profits soar ก็ได้หรือ temperature ก็ได้อุณหภูมินะใช้ได้หลายอย่างลองมาดูตัวอย่างนะคะ temperatures are expected to soar this weekendTemperatures are expected to soar this weekend. ก็แปลว่าอุณหภูมิเนี่ยโอ้มีการคาดการไว้ว่าจะขึ้นสูงนะพุ่งสูงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ Her confidence soared after she won the competition. Her confidence soared after she won the competition. ก็แปลว่า
ความมั่นใจของเธอเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาก

เลยหลังจากที่ชนะการแข่งขันนะคะคราวนี้นอกจากคำว่าซอแล้วอาจจะมีคำหนึ่งค่ะขึ้นต้นด้วยตัว S เหมือนกันพอจะเดาได้ไหมคะคำว่า surge surge S U R G E surge ก็แปลว่า to increase suddenly and significantly ตัวอย่างนะคะ tourist numbers surge during holiday season tourist numbers surge during holiday season ก็แปลว่าตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวนั่นเองถ้าจะพูดเป็นภาษาที่ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจก็อาจจะบอกว่า many more tourists arrive than usual แต่พอเราใช้คำว่า surge มันจะเห็นภาพว่าปื๊ดพุ่งขึ้นไปเลยนะคะคำว่า surge เนี่ยค่ะอาจจะใช้กับความรู้สึกก็ได้ใช้กับ emotions ก็ได้ถ้าเราใช้คำว่า surge กับ emotion ก็คือเป็น a sudden increase of an emotion นะคะตัวอย่างเช่น she felt a wave of resentment surging inside her she felt a wave of resentment surging inside her ก็แปลว่าอยู่ๆเธอก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมีความขุ่นข้องหมองใจความขุ่นเคืองไม่พอใจนะคะมาเป็นละลอกเป็นกระเพื่อมนะคะกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยนะอยู่ๆก็คือมีพรึบขึ้นมาเป็นความรู้สึกไม่พอใจนะคะ a wave of resentment surging inside her เหมือนมีอะไรมาแทงใจดำนะคะแล้วก็ทำให้ความรู้สึกนี้มันพุ่งปรี๊ดขึ้นมานะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะใช้คำว่า surge เนี่ยนะคะกับอารมณ์excitement ก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากคำว่า surge กับ soar แล้วนะที่แปลว่าความหมายในเชิงพุ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นทิศทางตรงกันข้ามบ้างจะใช้คำว่าอะไรนะคะถ้าเป็นการดิ่งลงมานะพุ่งลงคำแรกที่ใช้ได้คือคำว่า plunge เจอบ่อยนะคะ plunge p l u n g e แปลว่า to fall suddenly and dramatically คำว่า dramatically ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับละครนะคะหรือว่าดราม่านะแต่ dramatically แปลว่าอย่างมากนะถ้าเกิดใช้คำว่า plunge ก็แปลว่าร่วงลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงตัวอย่างเช่น shares plunge after earnings reportShares plunge after earnings report ก็แปลว่าหลังจากที่มีการรายงานรายรับนะคะปรากฏว่าหุ้นนะคะราคาหุ้นก็ตกลงมาเลยนะคะแปลว่า report อาจจะออกมาไม่ดีนะความหมายก็คือ stock prices dropped sharply stock prices dropped sharplyราคาหุ้นนะคะตกลงอย่างรุนแรงนะพูดง่ายๆก็คือร่วงลงมาเลยดิ่งลงมาเลยนะคะคำว่า plunge เนี่ยค่ะด้วยความหมายของมันที่แปลว่าพุ่งลงนะคะดิ่งลงเราก็อาจจะใช้กับสิ่งที่ negative ก็ได้นะอย่างเช่น plunge into debt นะคะตกลงในดงหนี้นะคะหรือบอกว่า plunge into darkness นะคะตกลงในความมืดนะคะได้เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า hotel bookings plunged during the pandemic hotel bookings plunged during the pandemic ก็แปลว่าอัตราการจองห้องของโรงแรมนะคะร่วงลงดิ่งลงนะคะในช่วงที่มีโรคระบาดรุนแรงอีกตัวอย่างค่ะ the room plunged into darkness after the power failedThe room plunged into darkness after the power failed. นะคะก็แปลว่าห้องเนี่ยตกเข้าสู่ความมืดก็คืออยู่ดีก็มืดเลยนะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับนะคะนอกจากคำว่า plunge แล้วยังมีคำอื่นนะที่มีความหมายว่าร่วงลงนะคะนั่นก็คือคำว่า tumble นะคะแปลว่า to fall quicklyespecially prices or numbers ก็แปลว่าร่วงลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะเวลาที่พูดถึงเรื่องราคาหรือว่าตัวเลขตัวอย่างค่ะ global markets tumbled after trade announcement global markets tumbled after trade announcement ก็แปลว่า markets dropped sharply นั่นเองนะคะตลาดร่วงนะคะคำว่า tumble เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้สึกเหมือนล้มลุกคลุกคลานลงไปด้วยนะคะ

มาดูตัวอย่างประโยคอื่นกันบ้างนะคะถ้าเราพูดว่า the little boy tumbled down the stairs but wasn't hurt แปลว่าอะไรนะคะตรงนี้ไม่ได้พูดถึงราคาหรือว่าตัวเลขแล้วเนาะแต่ว่าเป็น physical fall นะคะเป็น physical fall ก็คือมีการตกลงล้มลงจริงๆนะ the little boy tumbled down ก็เด็กผู้ชายตัวน้อยคนนี้นะคะตกบันไดแต่ว่าโชคดีนะ wasn't hurt ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดอีกตัวอย่างค่ะ house prices tumbled last year house prices tumbled last year ก็แปลว่าราคาบ้านร่วงลงมาเมื่อปีที่แล้วนะคะมาดูคำต่อไปกันค่ะคำว่า spark s p a r k นะคะ spark ความหมายคืออะไรดูตัวอย่างนะคะ tax increase sparks nationwide protestsTax increase sparks nationwide protests ก็แปลว่าการเพิ่มภาษีนะคะทำให้มีการประท้วงกันทั่วประเทศเลยคำว่า sparks เนี่ยก็หมายถึง to cause to start or lead to something นะคะก่อให้เกิดทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สิ่งอื่นๆนะความหมายตรงนี้ก็คือว่า the tax increase caused people to protest นะคะทำให้คนไม่พอใจลุกขึ้นมาประท้วงคำว่า spark เนี่ยค่ะก็สามารถใช้ได้ในบริบทอื่นๆอีกนะคะเจอกันบ่อยมากเลยนะอย่างเช่นเราบอกว่า to spark interest ก็คือทำให้มีความสนใจขึ้นมาหรือแหมเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน to spark debate นะคะแหมมีเรื่องประเด็นแล้วก็โอ้โหจุดนะคะเป็นเหมือนชนวนที่ทำให้คนลุกขึ้นมาโต้แย้งกันหรือว่าโต้เถียงกันหรือ to sparkcuriosity ทำให้เกิดความสงสัยก็ได้ค่ะรวมไปถึง to spark laughter เสียงหัวเราะหรือ to spark change ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะดูตัวอย่างกันค่ะ The documentary sparked my interest in history The documentary sparked my interest in history ก็แปลว่าสารคดีนี้ทำให้ฉันเกิดความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ His comments sparked an argument His comments sparked an argument ก็แปลว่าการที่เขาออกมาพูดคอมเมนต์นะคะหรือมาแสดงข้อคิดเห็นของเขาเนี่ยทำให้เกิดการโต้เถียงกันการทะเลาะกันตามมานั่นเองพูดถึงคำว่า spark ที่หมายถึงก่อให้เกิดอะไรแล้วนะคะเราก็อาจจะนึกถึงอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า triggerTRIGGER นะคะ trigger ก็แปลว่า to cause something to happen usually suddenly นะคะทำให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึงแม้เกิดขึ้นโดยฉับพลันตัวอย่างเช่น heavy rain triggers flooding heavy rain triggers flooding ก็แปลว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้เกิดการน้ำท่วมนะคะก็เรียกว่าโอ้โหตกลงมาไม่หยุดเลยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมตามมาเราจะเห็นคำว่า trigger นะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วยนะอย่างเช่นแหมเห็นภาพนี้แล้วมันทำให้เกิดนึกถึงมีความทรงจำอะไรผุดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้คำว่า trigger memories ก็ได้หรือ trigger emotions ก็ได้หรือบางทีเห็นภาพหรือได้ยินเพลงอาจจะเป็นในเชิงไม่ดีก็ได้นะคะเช่นเห็นแล้วนึกถึงสิ่งที่อาจจะเป็น trauma ในจิตใจนะก็คือ trigger reactions หรือ trigger alarms ก็ได้เช่นกันนะคะคือจะในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้อีกสักหนึ่งคำนะคะคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจเป็นคำใกล้ตัวแต่ว่าเอ๊ะถ้าไปอยู่ในพาดหัวข่าวจะหมายความว่าอะไร EYEI ที่แปลว่าดวงตานี่เองนะคะลองดูตัวอย่างกันค่ะTech company eyes expansion into Southeast Asia. Tech company eyes expansion into Southeast Asia. เอ๊ะแปลว่าอะไรเอ่ยปกติเราจะเห็นคำว่า eye ที่แปลว่าดวงตาใช่ไหมคะลูกตาเราเนี่ยแต่ตรงนี้เขาใช้เป็น verb นะคะบริษัท Tech eyes expansion อุ๊ยเกี่ยวอะไรกับการขยายใน Southeast Asia นะคะภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ตรงนี้ eyes เป็น verb นะคะหมายความว่ากำลังเพ่งเล็งนะหรือว่าจดจ้องอยู่เลยกำลังวางแผนหรือพิจารณานะคะ to consider to plan or look at something with interest ความหมายนี้ก็คือ the company the tech company is considering

0: expanding into Southeast Asia นั่นเองนะคะคือกำลังมองกำลังจดจ้องๆเลยดูซิจะมีโอกาสไหมจะเป็นไปได้ไหมนะคะให้นึกถึงเหมือนกับว่ากำลังมองอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะถ้าสบโอกาสแล้วก็อาจจะทำอะไรสักอย่างนะคะดังนั้นเราอาจจะเห็นคำว่า I กับคำอื่นนะอย่างเช่น to I a new job กำลังมองหางานใหม่ to I a promotion to I a house หรือ to I an investment รวมไปถึงช่วงนี้อยากจะไปเที่ยวนะ to I a holiday destination ก็แปลว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดูตัวอย่างประโยคค่ะ the couple is eyeing a house near the beachThe couple is eyeing a house near the beach. ก็แปลว่าคู่คนคู่นี้นะคะกำลังมองหาบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับชายหาดเป็นไงบ้างคะคุณฟังคะวันนี้เราพูดคุยกันไปหลายคำเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คำว่า hail ที่แปลว่า to praise someone, probe to investigate นะคะแล้วก็มีคำที่เราพูดถึงพุ่งขึ้นทะยานขึ้นคือคำว่า soarแล้วก็คำว่า surge แต่ถ้าเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามนะคะดิ่งลงก็คือคำว่า plunge หรือคำว่า tumble คราวนี้เราก็ดูคำว่า spark ที่แปลว่า to cause ก่อให้เกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า trigger และจบลงด้วยคำที่ใกล้ตัวมากแต่ว่าในความหมายแตกต่างนั่นก็คือคำว่า eyeที่หมายถึงจดจ้องหรือว่ากำลังพิจารณานะคะหวังว่าถ้าคุณฟังไปอ่านข่าวนะคะแล้วเจอคำเหล่านี้ครั้งต่อไปก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจได้โดยเร็วพลันเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณฟังคะต้องขอบคุณคุณฟังมากๆที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือการเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายน

0: ายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
6: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
7: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
6: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
8: ฟังนะฟังนะ
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
9: ที่วิทยุจุฬาFM 101.5
6: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 阴金洗，烟阴金洗，烟阴金洗。
1: 烟阴金洗啊！你先，耐不耐啊？唔好计出个耐。ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเริ่มแล้วนะคะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการเด็กๆที่ทุกคนฟังได้นะคะในครอบครัวทุกคนฟังได้เลยนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นเรื่องราวสนุกๆพร้อมมาให้เด็กๆได้ฟังกันผ่อนคลายหลังจากเลิกเรียนนะคะ4ช่วงค่ะเด็กๆ
2: ก็มีดังนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวช่วงแรกพบกับคำถามที่เด็กๆจะได้ฝึกสมองกันเอ๊ะทำไมต้องฝึกสมองด้วยล่ะเด็กๆต้องคิดนะสิเนาะเพราะว่าคำถามของเราเนี่ยเดี๋ยวในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจว่าถ้าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดเรื่องแบบนี้กับเด็กๆหรือเจอคนแบบนี้หรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องคิดต้องตัดสินใจยังไงนะครับเอ๊ะทำไมต้องคิดต้องตัดสินใจอย่างนี้ด้วยล่ะเด็กๆก็ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนาะเด็กๆจะทำยังไงเนาะเป็นการเตรียมไว้ก่อนสนุกสนานด้วยและได้คิดด้วยเนาะไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเด็กๆคิดแล้วก็ตอบตามเหตุผลของที่เด็กๆลองคิดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวฟังนะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ป้าพันจะนำเหตุการณ์อะไรมาให้เด็กๆได้เจอจะน่าตื่นเต้นไหมหรือจะสบายสบายมีหลายอย่างนะเพราะดูจากคำถามนี่บางวันสบายมากเลยบางวันก็โอ้คิดหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราพบช่วงคำถามนะทีนี้มาถึงนิทานโอ้โหนิทานเราก็สนุกเลยเนาะมีความหลากหลายมากเลยเนาะมีเรื่องของสัตว์ต่างๆการผจญภัยเรื่องของพ่อมดแม่มดนะครับเรื่องของเด็กๆนะครับนี่เป็นเรื่องคุณยายก็มีนะคุณปู่คุณตาก็มีแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของนักประดิษฐ์คนนึงชื่อคุณโด่งคุณโด่งนักประดิษฐ์นะที่ชอบสร้างสิ่งของต่างๆมาได้เยอะแยะเลยเพื่อมาช่วยเหลือผู้คนนะครับนะก็คุณโด่งนี่จะกลับมาพบกับเด็กๆเป็นระยะระยะนะเวียนมาถ้าใครชอบก็บอกได้นะก็จุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กๆได้ลองคิดดูว่าถ้าเราอนาคตถ้าเราสามารถประดิษฐ์สิ่งของได้เนี่ยเราจะทำได้แบบนี้หรือเปล่าเป็นยังไงเนาะเป็นการเรียกว่ากระตุ้นจินตนาการของเด็กๆนะครับในนิทานชุดคุณโด่งนักประดิษฐ์นะนี่แหละครับจากนั้นพอนิทานจบแล้วก็พบกับเพลงเลยเนาะเพลงเด็กๆบอกว่าเอาเพลงผมก็ไปฟังคลื่นอื่นก็มีคลื่นไหนก็มีแต่คลื่นของเรานี่ไม่เหมือนนะไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กครับเด็กๆฟังก็ชอบแล้วเชื่อมั่นเลยว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ฟังอยู่ด้วยกันกับเด็กๆก็ชอบเช่นกันเพราะว่าตอนเด็กๆก็ชอบใช่ไหมล่ะเนาะต้องมีเพลงเด็กเพลงโปรดของเด็กๆแน่ๆเลยนะที่เคยฟังกันมาตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแล้วคุณครูสอนแล้วก็ฟังหรือว่าฟังจากวิทยุอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะชอบมากเลยนะครับทีนี้กลับมาฟังด้วยกันได้เพราะเพลงเด็กเนี่ยไม่ล้าสมัยเลยเพราะว่าเด็กๆหรือว่าก็พอโตปุ๊บก็จะมีเด็กๆรุ่นใหม่โตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะฟังได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำบทเพลงได้นะเพราะเรารู้จักไม่หมดหรอกบางทีเด็กๆก็จำได้นึกได้ผู้ปกครองนึกได้เพลงนี้น่าฟังนะครับเปิดให้เด็กๆฟังหน่อยดีไหมครับก็แนะนำได้เลยเนาะนี่แล้ววันนี้เราจะให้เด็กๆช่วยจัดเพลงไหมเนี่ยประพันธ
1: ์เหมือนเดิมค่ะ
2: เหมือนเดิมเลยเนาะเดี๋ยวมาช่วยกันเลือกเพลงได้เลยนะครับใครที่รออยู่จากนั้นพอฟังอะไรมาหลายๆอย่างฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงแล้วเราอยากฟังเด็กๆบ้างเนาะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องให้รู้ๆหน่อยสิเนาะวันพุธกลางสัปดาห์ละทำยังไงบ้างมีอะไรไหมกันบ้านเยอะไหมคนต้องสอบเก็บคะแนนเนาะนะครับหลายอย่างเลยนะครับมาเราก็อยากฟังว่าเป็นยังไงหรือว่าไม่มีอะไรเรื่องสบายๆครับวันนี้สนุกสนานเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่งข่าวได้นะหรือว่าส่งข่าวระหว่างที่เดินทางได้พบได้เจออะไรกันบ้างเนาะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้แต่ระหว่างที่นึกอยู่ก็เดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: และก็มาถึงช่วงแนะนำตัวพรพันธ์ค่ะป้าพันธ์ค่ะพรพันธ์มี2ฉายา
2: ครับ
1: จอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับและเรามีผู้ช่วย

0: เป็นของเราอีกตั้งหลายคนแน่นะครับคนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอขึ้นมาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเยอะแยะเลยนะเด็กๆเข้าไปฟังดูไปดูได้เลยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับแล้วก็จะได้ฟังนิทานที่เคยเล่าไปแล้วบางคนเพิ่งมาฟังไม่นานเนี่ยก็บอกโอ้แต่ก่อนนี้มีนิทานสนุกเนาะต้องติดตามกันแล้วล่ะอุ๊ยเพลงก็เพราะก็ได้ฟังอีกแล้วก็ได้ฟังเสียงเด็กๆด้วยแล้วเด็กๆก็จะต้องสะดุดตากับการ์ตูนน่ารักน่ารักฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงครับคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนและผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับวันนี้ก็คือพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: และตัวนี้ไม่มีใครควบคุมเสียงเขาได้ แล้วแต่เขาจะร้องหรือไม่ร้อง แต่เสียงใสทุกวันค่ะ
0: อ๊บกบผมก็อยากร้องตามใจเหมือนกันล่ะครับแต่ต้องควบคุมว่าอย่าดังมากนะเจ้าไก่ครับผมและเพื่อนของเจ้าไก่คือเจ้าหมูนี่โอ้คุณกระดิ่ง
1: ก็อยู่ค่ะครบหมดทุกตัวแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแนะนำกันแล้วด้วยนะคะมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะตอนนี้พร้อมไหมคะ
0: พร้อมสิครับ
1: ถึงแล้วใช่ไหมคะถึงบ้านถึงรถยนต์นั่งอยู่นะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคำถามในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามวันนี้ค่ะเด็กๆ
0: ค
1: ่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้ถ้าสมมุติวันนี้ตุลุงตุลุงตุลุงเต้นระบำกันหน่อยนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดคุณปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอานะคะสมมุตินะคะวันเกิดคุณปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยที่เด็กๆก็รักนะคะแล้วก็สนิทด้วยนะเพราะว่าเลี้ยงเรามาแต่เล็กเหมือนกันนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะวันเป็นวันเกิดนะคะปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยเด็กๆอยากจะบอกอยากจะทำอยากจะอวยพรอะไรให้ไหมคะแล้วจะทำยังไงบอกด้วยนะคะก็ค่อยๆคิดแล้วก็ไลน์มาได้ที่ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะสะกด c h u l a r a d i o ค่ะ c h u l a r a d i o ค่ะ
0: หรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับแต่วันนี้เป็นวันเกิดของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพี่ลุงป้าอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเนาะที่เด็กๆสนิทเนี่ยเด็กๆอยากจะทำอะไรให้ครับอยากจะบอกอะไรด้วยเนาะน่าคิดน่าคิดนะเอาละบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: มาแล้วค่ะคนแรกสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
3: สวัสดีครับผมจะทำผมชื่อชีวาแล้วผมจะทำการ์ดให้คุณตากับคุณยายครับ
0: แล้วในการ์ดนั้นจะทำเป็นรูปอะไรหรือเขียนอะไรครับชีวา
3: เขียนของที่เขาชอบอะคร
0: ับ อ๋อเป็นวาดรูปใช่ไหมครับหรือว่าเขียนเป็นตัวหนังสือ
3: เป็นตัวหนังสือด้วยกับวาดรูปอะครับ
0: โอ้น่ารักเลย
1: ตัวหนังสือเขียนว่าอะไรคะแล้ววาดรูปอะไรคะ
0: ที่คุณตา
3: เขียนว่าผมรักคุณตากับคุณยาย
0: น่ารัก
1: แล้วรูปอะไรคะ
0: รูปอะไรบ้างครับที่คุณตาคุณยายชอบ
3: เป็นรูปที่ผมยังไม่รู้อะคร
0: ับอ๋อเดี๋ยวต้องนึกก่อนเนาะนะ
1: แล้วหนูมีกระดาษมีสีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ผมอยู่บนรถเดี๋ยวผมกลับไปผมจะทำนะ
1: อ๋อแล้ววันนี้เป็นวันเกิดจริงๆเหรอคะ
0: จริงไหมครับใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อสมมติเนาะถ้าชายนี่ต้องรีบกลับไปทำ
1: อยู่บนรถอ๋อกลับจากโรงเรียนแล้วแล้วมีอาหารว่างกินในรถไหมคะอาหารแบบที่ยังไม่ใช่อาหารเย็นอ่ะ
0: มีไหมครับ
1: หนูหิวไหมคะ
0: มีขนมไหม
3: ไม่มีคร
1: ับ อ๋อจะยังไม่หิว
3: ผมไม่หิวคร
1: ับอือแล้วน้องชื่อชีวามีฉายาไหมคะ
0: มีไหมชีวา
1: ฉายาคืออะไรพี่
0: ฉายาก็คือชีเป็นคนยังไงชอบอะไรเก่งเรื่องอะไรเพื่อนชอบเรียกเราว่าอะไรอะไรเงี้ยหรือคุณพ่อคุณแม่เรียกเราว่ายังไงเป็นเรื่องดีๆอะครับ
3: ก็คือผมไม่มีชื่อเล่นนะคร
0: ับ ไม่ใช่ครับ ฉายานี่คือเป็นพอบอกปุ๊บรู้

0: ลยอย่างพี่แมวรักแมวเนี่ยก็เป็นพี่แมวคนรักแมว
1: ป้าพันก็ชอบแบ่งปันคนอื่นก็แบบป้าพันจอมแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ไม่เข้าใจ
0: เข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจไหมเอ่ย
2: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจฉายาคือคนที่เราเป็นคนที่ชอบทำอะไรเป็นประจำเป็นนิสัยแล้วคนมองแล้วว่าอ๋อคนนี้ไงโอ้โหเก่งคณิตศาสตร์จังเลยโอ้คนนี้ไงชอบวาดรูปคนนี้ไงพูดเก่ง
2: ผมชอบเตะฟุตบอล
1: นะ
2: คะ
1: นี่ไง
0: นั่นก็เป็น
1: ฟุตบอล
0: ชีวาฉายาชอบเตะฟุตบอล
1: เราจะได้จำได้หลายคนแล้วนะ
0: เพราะเดี๋ยวอาจจะมีชีวาอีกคนนึงก็ชอบเราก็จะงงเนาะก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันทีนี้เราก็รู้แล้ว
1: ดีมากเลยที่หนูบอกว่าไม่เข้าใจเนี่ย
0: ใช่
1: เราจะได้อธิบายให้เข้าใจเยี่ยมเลยชีวาหนูฟังรายการนานได้ยังครับ
0: ฟังมานานหรือยังครับ
2: คร
0: ับ ได้ฟังรายการนี้มานานหรือยังครับชีวา
2: ผมแบบก็น่าจะ10นาทีอะค่ะ
1: แสดงว่าเพิ่งเจอครั้งแรกเลยเหรอคะว้าวยินดีต้อนรับ
0: ครับ
1: ใครดีใจมากเลย
0: ใครเปิดให้ฟังครับใครเปิดให้ฟัง
2: แม่ครับ
1: ขอบคุณคุณแม่นะคะ
0: ขอบคุณคุณแม
1: ่ได้ยินเสียงอะไรถึงหยุดคะคุณแม่คะ
0: ทำไมถึงเลือกให้เขาฟังได้
2: ผมไปหาใน radio favorite อะคร
1: ับ อ๋อหาว่าอะไรหาคำอะไรคะ
0: ครับว่ายังไงถึงเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อน
2: จูล่าไอบวกอะคร
0: ับ อ๋อในทางแอปพลิเคชันไงแล้วตอนนี้เป็นรายการสดนะจุฬาเรดิโอจุฬาพลัสนะครับ
1: จับจุฬาเรดิโอพลัสด้วยเยี่ยมจริงเลย
0: แล้วทำไมชีวาถึงหยุดฟังนะครับ
1: อืม
2: เพราะว่าผมอยากคุยด้วยอะคร
1: ับ น่ารักที่สุด
0: ได้เลยคุยได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ชีวาจ๋าแล้วหนูอายุเท่าไหร่อะคะ
0: ครับ
2: ผม8ขวบครับ
1: 8ขวบชั้นอะไรคะ
0: เรียนชั้นอะไรเอ่ย
2: ชั้นจะขึ้นชั้น3แล้วครับ
0: ป.3
1: ป.3แล้วจะตอนนี้ใกล้สอบไหมคะ
0: สอบไหมสอบเก็บคะแนนไหมต้องสอบไหม
2: ผมปิดเทอมอยู่อะคร
0: ับ ปิดเทอมอยู่สอบเสร็จแล้วอยู่โรงเรียนอะไรครับ
2: KPIS International School คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ก็เรียนนี้ก็เลยจะเปิดเทอมเหมือนกัน
1: โอ้โอ้
0: นะครับ
1: ภาษาอังกฤษก็ต้องดีใช่ไหมคะ
0: ดีเลยเนาะนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เรียนแต่เล็กเลยดีมากเลยค่ะพี่ชีวาจะส่งข่าวอะไรไหมคะ
0: เออมีไหมเรามีช่วงให้เด็กๆได้ส่งข่าวเล่าเรื่องได้
1: วันนี้ผมรู้สึกดีจังเลยครูสอนสนุกอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต
0: ่มีไหม
1: เป็นเรื่องดีๆที่เราอยากบอกหรือเรื่องแบบผมฟันหักอะไรก็แล้วแต
2: ่ผมจะไปอเมริกาอีก
1: ว้าว
2: คร
0: ับ เหรอ
1: ไปอเมริกาไปทำอะไรอะคะ
2: ไปเยี่ยมแอนตี้ครับ
1: แอนตี้นี่เป็นคนไทยใช่ไหมคะหรือเป็นคน
2: ใช่เขาไปอยู่อเมริกา
0: เป็นคนไทยไปอยู่ที่น
2: ั่
0: น
2: แล้วผมจะได้ไป21วัน
1: โอ้อันนี้ก็ต้องรอสอบเสร็จก่อนใช่ไหมคะ
0: แต่เขายังไม่เปิดเทอมนี่ใช่ไหมหรือเปล่า
1: เออลุงไม่ตรงกัน
0: ไม่ตรงกันใช่ไหมเนาะ
1: ใช่ไหมคะ
2: ผมอยากแอดไลน์นะครับ
1: แอดไลน์ได้เลย
2: ผมจำไม่ได้คร
0: ับว่าได้เลยครับ
1: แอดไลน์นะมันมีพิมพ์นะคะไลน์แอดจุฬาเรดิโอสะกด CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO ค่ะ
0: คร
1: ับ แอดไลน์ได้เลย
2: CHULARADIO
1: ถูกต้องแล้วหนูก็เวลาหนูอยู่อเมริกานะหนูก็ส่งรูปมาให้ป้าหรือส่งข่าวอะไรมาก็ได้เลย
0: เพราะว่าหนูก็ฟังทางแอปพลิเคชันได้
1: ใช่หนูจะฟังเพลงอะไรไหมคะขอเพลง
0: อยากฟังเพลงอะไรไหมครับ
2: ไม่ครับ
1: ไม่นะครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณน้องชีวามากนะคะ
2: ส
1: วัสดีคร
0: ับ
1: นี่สมาชิกใหม่จะไปอเมริกาเมื่อไหร่ลืมถามครั้งแรกก็จะคุยนานหน่อยเนาะชีวาจ๋าเอาล่ะเด็กๆ
0: ค่
1: ะแล้วถามคำถามไปนะคะ
0: คำถามก็คือสมมติว่าเป็นวันเกิดของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณน้าคุณอาเนี่ยเด็กๆอยากจะทำอะไรให้ญาติผู้ใหญ่ของเราหรือว่าอยากจะบอกอะไรครับนะได้เลยบอกมาได้เลยหรือว่าจะทำอะไรให้นะครับหรือจะพูดอะไรกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีโทรศัพท์มาแล้ว
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: เสียงใสมาก
2: ผมชื่อฮามี่ค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: ฮามี
2: ่ฮามี่

0: อ๋อทามี่ที่เคย
1: T I M สะกดยังไงคะ
0: เ
2: ออทอทงสะอาดมาม้า
1: ทามี่
2: ทอทง
1: ทอทง
2: สะอาดมาม้ามาใส่หรือไม่เน
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ทามมี
0: ่ฉายาอะไรครับทามมี
2: ่เต้นเต้นค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะคะ
1: ฉายาอะไรคะฉายา
2: ทามมี่นักเต้น
0: นักเต้น
1: นักเต้นโอ
0: ้ทามมี่นักเต้น
1: เต้นอะไรคะเต้นบาเล่เต้นหน
0: อเต้นแจ๊ส
1: หรืออะไร
2: แจ๊สกับปอมปอมเชีย
0: ร์อ๋อเต้นแจ๊สกับปอมปอมเชียร์ด้วย
1: โอ้แจ๊สกับปอมปอมเชียร์
0: ครับ
1: พี่แมวช
0: ิงทามมี่จะตอบคำถามว่ายังไงคะ
3: ตอบอะไรตอบ
0: ว่ายังไงคะถ้าวันเกิด
2: หนูจะทำขอให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เขียนคำให้คุณตาคุณยายกับคุณพ่อคุณแม่ขอ
0: ของนี่ทำเป็นอะไรครับเป็นการ์ด
1: จะเขียนว่ายังไงคะ
2: เป็นแต
3: ่ขอ
0: จะเขียนว่าไง
2: ขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: น่ารักจังเลยเนาะได้เลยครับแล้ววันนี้ทามมี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีแล้วอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงค่ะ
0: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะ
2: เอลซ่า
0: ค่ะอ๋อเอลซ่าเป็นเพลงโปรดของเขาอยู่แล้ว
1: เออวันนี้ก็ได้ฟังพรุ่งนี้ก็ได้ฟังอีกค่ะน้องทัมมี่จ๋าหนูฟังครั้งแรกไหมคะหรือฟังมานานแล้วคะ
2: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้ว
1: นานแล้วทัมมี่อายุเท่าไหร่คะ
2: 5 ขวบ
0: ที่โทรมาวันนั้นเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ใช่ทัมมี่5 ขวบ
2: โทรมาวันค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะ
1: 5 ขวบอ๋อแล้ววันนี้หนูได้ฟังแน่แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ฟังอีกนะคะ
0: นะครับ
1: แล้วทามมี่หนูมีฉายาเปล่าอ๋อนักเต้นนักเต้นแจ๊ส
0: เต้น
1: เมื่อวานไม่มีวันนี้มีแล้ว
0: เยี่ย
1: ม
0: ใช
1: ่ขอบคุณทามมี่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้เด็กๆตอบแล้ว
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับ
1: เด็กๆคะคำถามย้ำอีกทีนะคะ
0: ถ้าสมมุติว่าตรงกับวันเกิดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาเด็กๆอยากจะทำอะไรให้ญาติผู้ใหญ่ของเรา
1: ค่ะ
0: เนาะหรือจะบอกอะไรกับญาติผู้ใหญ่ของเรา
1: ค่ะเป็นวันเกิดคนแก่ๆอ่ะปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะแก่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ
0: คร
1: ับแล้วเราก็เออท่านก็เลี้ยงเรามานะคะแต่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่เป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาค่ะหนูจะทำจะบอกอะไรจะทำอะไรจะให้อะไรนะคะก็บอกได้เลยนะคะ022183975-7หรือว่าจะแอดไลน์กันก็ได้นะคะ line @jularadio ค่ะ line @jularadio นะคะและตอนนี้นะคะค่อยๆ คิดก็ได้เรามาชวนเด็กๆทุกคนเลยนะคะพ่อแม่ด้วยนะคะฟังนิทานสนุกกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับติ๊กๆครับนิทานประจำรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้ก็เสนอนิทานชุดคุณโด่งนักประดิษฐ์นะครับวันนี้เสนอตอนไข่เจียวแสนอร่อยนะครับที่หมู่บ้านที่คุณโด่งอาศัยอยู่แล้วเจ้าเปียกน่ะจำได้ไหมเจ้าเปียกเด็กที่สนิทกับคุณโด่งนะนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีโรงเรียนเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าประพันธ์รู้ไหมเด็กๆรู้ไหมปีนี้ที่ผ่านมาพอเปิดเทอมอะมีเด็กๆมาสมัครเรียนเยอะมากกว่าทุกปีเลย
1: ทำไมล่ะคะ
0: แสดงว่ามีเด็กเกิดเยอะไงครับแล้วโตมาพอดี
1: ในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยล่ะค่ะ
0: มีเด็กๆเยอะเลยนะครับมาสมัครเรียนเลยครับข้างเลยนะเจ้าเปียกเขาก็ตอนนี้เขาอยู่ป.2นะเขาก็พูดกับโต้งเพื่อนสนิทนะตอนนี้เขานั่งดูน้องๆเดินเข้ามาในโรงเรียนไงเขาแถวก็เดินไปดูน้องๆชั้นอนุบาลไม่ได้หรอกจะเปียกเขาอยู่ป.2แล้วต้องดูแลน้องๆหน่อยเนาะเปียกเขาก็พูดกับโต้งว่าโต้งดูสิปีนี้โรงเรียนเรามีน้องๆชั้นอนุบาลมาเรียนเยอะกว่าตอนที่เราอยู่อนุบาลอีกเนาะเนาะเต็มเลยอ่ะตอนที่เรามาเข้าชั้นอนุบาลเด็กยังไม่เยอะขนาดนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราเป็นรุ่นพี่แล้วนะเราจะต้องดูแลน้องๆ นะ
0: ใช่
1: ไม่รู้ไปห้องน้ำถูกหรือเปล่าเนี่ย
0: เราต้องช่วยนะเพราะจะเปียกเขาคุยกับโต้งเขาว่าตอนที่จะเปียกเขาอยู่อนุบาลตอนนั้นมีแค่2ห้องเองนะตอนนี้ขยายไปทั้ง4ห้องเนี่ย

0: โอ้โหเนี่ยคุณครูก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เจ้าเปียก็บอกเดี๋ยวผมช่วยครับผมจะดูแลน้องๆครับ
1: ดีมากจ้ะ
0: ทีนี้พอมีเด็กมาเรียนเยอะนี่มันจะวุ่นยังไงมั้งอะประพันธ์เด็กๆคิดว่าวุ่นวายยังไงมั้ง
1: ไม่รู
0: ้นอกจากจะร้องไห้กันแง่ตอนเปิดเทอมเยอะแล้ววิ่งไปวิ่งมานี่ตอนกลางวันไงประพันธ์เด็กๆต้องกินข้าวกลางวันที่โรงเรียน
1: โอ้ใช่
0: ถ้าเด็กเรียนเยอะก็ต้องเตรียมอาหารกลางวันเยอะขึ้นใช่ไหมครับ
1: เพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ที่โรงเรียนเจ้าเปี๊ยกก็มีแม่ครัว2คนคนแรกชื่อป้าพรครับเป็นแม่ครัวใหญ่เลยกับน้าแดงนะครับเป็นผู้ช่วยเหนื่อยมากกับปกติเลยเนาะเนี่ยป้าพรคุยกับน้าแดงนะครับเนี่ยน้าแดงก็บอกป้าพรโอ้ยปีนี้เด็กเยอะกว่าเดิมเยอะเลยเนาะเนี่ยคุณครูใหญ่ก็บอกว่าให้งบมาทำกับข้าวเยอะเลยเนี่ยเราแต่เราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเนาะ
1: อ๋อใช่
0: ต้องเตรียมกันหน่อย
1: ต้องทำกันเร็วหน่อยแต่ว่าต้องสะอาดเลยละ
0: ใช่เลยเพราะว่ากับอาหารที่โรงเรียนนี้ต้องสะอาดนะครับเด็กกินแล้วไม่ท้องเสียแต่ไว้ใจได้ประพันธ์เพราะว่าประพันธ์กับน้าแดงนี่ทำครัวให้เด็กๆมันน่าหลายรุ่นแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับทำอาหารอร่อยด้วยเออเนี่ยนะครับโอ้ยวันนี้ก็เช่นกันนะครับประพันธ์มาแต่เช้าเลยเตรียมเลยเพราะมาถึงต้องรีบทำแล้วเพราะเดี๋ยวเด็กจะกินอาหารกลางวันแล้วไงเนาะเตรียมเลยปรากฏว่าน้าแดงลาป่วยครับ
1: อ้าว
0: เออผู้ช่วย
1: อู้แย่แล้ว
0: ทำยังไงดีอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องไปบอกครูใหญ่ก่อนนะ
0: ใช่เพราะ
1: หาใครมาช่วยเนี่ย
0: คนเดียวทำทันไหม
1: ไม่ได้หรอก
0: ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยแค่หุงข้าวก็เหนื่อยแล้วนะเด็กตั้งเยอะแน่เนาะป้าพรเลยไปบอกกับครูใหญ่ว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: คุณครูใหญ่ขาคือว่าวันนี้น้าแดงผู้ช่วยอีฉันน่ะคือเขาไม่สบายก็ไม่ได้มาคนเดียวไม่ไหวแน่ค่ะครูใหญ่ช่วยหาคนมาช่วยหน่อยนะคะ
0: ใช่ครูใหญ่ก็อุ้ยทำยังไงดีแล้วเนี่ยหันซ้ายหันขวาแล้วจะไปเอาใครนะเนี่ยมันมีแต่ว่าจะทำกับข้าวได้หรือเปล่าเนี่ยหันไปหันมาพอดีครูใหญ่สนิทกับคุณโด่งก็เลยโทรศัพท์ไปคุยแป๊บเดียวเองคุณโด่งก็บอกได้ครับเดี๋ยวช่วยได้ครับเอ๊ะแล้วคุณโด่งจะช่วยได้เหรอคุณโด่งไม่ได้เป็นพ่อครัวนี
1: ่
0: เออปรากฏว่าแป๊บเดียวคุณโด่งขับรถกระบะมาบึ้นมาที่โรงเรียนคุณโด่งลงจากรถแล้วมีหุ่นยนต์เดินมา2ตัวตามมาด้วยเออคุณครูใหญ่กับเนี่ยป้าพรก็ตกกระไตเลยเอ้าคุณโด่งเอาหุ่นยนต์มาทำไมคะเนี่ย
1: เอ้อทำไมไม่ใช้คนเราจ้าคุณโด่ง
0: ใช่เนาะหุ่นยนต์จะทำได้เหรอคุณโด่งบอกไม่เป็นไรครับหุ่นยนต์ผม2ตัวนี่ผมประดิษฐ์เอาไว้ช่วยทำงานในครัวในงานบ้านพอดีเลย
1: แล้วป้าต้องสอนอะไรเขาไหมเนี่ย
0: สอนแป๊บเดียวเองจะจำได้เลยครับ
1: อ๋อจ้า
0: หรือว่าป้าพรทำให้ดูเขาจะทำตามเขาจะจำแล้วทำตามได้เลย
1: อ้าวจะร้องนะเพราะว่าไม่มีทางแล้วต้องอาศัยเจ้าหุ่นยนต์2ตัวเนี่ยแหละ
0: ใช่เลยนะครับป้าพรก็เลยรีบสอนเจ้าหุ่นยนต์เลยเนาะเดินเข้าครัวเลยเสียงคล่องแคล่งคล่องแคล่งดังใหญ่เลยนะครับนี่ตามใหญ่เลย
1: มันจิบตรงนี้นะแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยนะเนี่ย
0: ป้าพรชี้ให้ดูนี่ตรงนี้ที่ล้างจานนะถ้วยชามเก็บอยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นนั่นหม้อข้าวใหญ่ๆตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ล้างให้สะอาด
0: ความที่ป้าพรนี่เขาเป็นแม่ครัวมานานเขารู้ครับว่าจะทำงานยังไงดีป้าพรสอนเลยสอนเจ้าหุ่นยนต์ตัวโตเลยเจ้าหุ่นตัวโตฉันจะสอนเจ้าหุงข้าวจำให้ดูให้ดีนะ
1: ครับ
0: ในเจ้าหุ่นยนต์มองเลยนะครับป้าพรก็ทำแป๊บเดียวเลยแล้วป้าพรบอกว่าให้หุงข้าวมากกว่าจำนวนนี้5เท่านะ
1: โอ
0: ้คำนวณได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เจ้าหุ่นยนต์ก็เดินไปหุงข้าวเลยส่วนเจ้าหุ่นยนต์ตัวเล็กป้าพรเดินมาแล้วก็ยกไข่มา1ถาดเลยบอกอ่ะนี่คือไข่ไก่เด็กๆชอบกินเป็นอาหารกลางวันเดี๋ยวจะสอนเจ้าเจียวไข่ได้ไหม
1: สอนผมด้วยครับ
0: ได้เลยโอ้โหป้าพรก็จัดแจงเจียวไข่ให้ดูแล้วบอกสูตรหมดเลยนะนี่นะป้าบอกเลยเจ้าหุ่นยนต์ตัวเล็กก็ส่วนอาหารอื่นผัดผักทำข้าวเลยนี่เดี๋ยวป้าพรจัดการเองนะครับทำเลยแล้วมีแกงจืดด้วยนะปรากฏว่าโหป้าพันเด็กๆเจ้าหุ่นยนต์นี่สอนทีเดียวหุงข้าวออกมาสวยเหมือนน้าแดงหุงเลย
1: โ
0: อ้ยหุงได้เร็วด้วยนะเนี่ยแล้วก็เจียวไข่ออกมาได้ดีน่ากินเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยในที่สุดอาหารกลางวันก็เตรียมเสร็จทันเลยครับเกือบจะไม่ทันเลยเสียงกระดิ่งเลิกเรียนพอดีเลยไอ้พักกลางวันพอดีเลย
1: อ
0: าหารจานสุดท้ายทำเสร็จพอดีแล้ว
1: อย่าลืมล้างมือนะ
0: ใช่เด็กๆ ก็เดินมีเจ้าหุ่นยนต์เดินไปตามเด็กๆไปด้วยบอกทุกคนเข้าแถวล้างมือนะครับ
1: จ้า
0: เด็กๆบอกโอ้ยวันนี้มีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารให้เราด้วยแล้วเนี่ยเอ้ยแปลกจังเลย
1: ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะ
0: หุ่นยนต์บอกผมมาจากบ้านคุณโด่งมาช่วยวันนี้1วันครับ
1: เหรอทำอะไรเหรอคะ
0: เดี๋ยวผมถุงข้าวครับ
1: ถุงแล้ว

0: ลุงแล้วครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวพวกเราจะลองกินดูไม่รู้จะอร่อยไหม
0: หุ่นยนต์ตัวเล็กก็เดินมาบอกว่าลองชิมไข่เจียวฝีมือหุ่นยนต์หน่อยนะ
1: อู้ทำไข่เจียวได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ครับ
1: น่าจะอร่อยนะเนี่ย
0: นี่นะครับจากนั้นเด็กๆก็เข้าแถวหยิบถาดไปตัก

0: ากเลยไม่เลอะเทอะไม่สกปรกแล้วรสชาติก็ตามที่ฉันต้องการเลยนะเนี่ย
1: ใช่เลยครับนะส่วนครูใหญ่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวไม่แน่นะครับอีกสักไม่กี่ปีเดี๋ยวโรงเรียนเราขยายแล้วนักเรียนเยอะขึ้นสงสัยต้องให้หุ่นยนต์มาช่วยเป็นประจำแล้วล่ะครับเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ดีค่ะหนูชอบ
1: อ้าวได้เลยแต่ว่าอย่าลืมฝีมือนะแกงจืดเนี่ยลองกินหรือยัง
0: กินแล้วค่ะ
1: ผัดผักอร่อยไหมอ
0: ร่อยมากเลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ฝีมือหุ่นยนต์นะอันนี้ฝีมือป้าพรเอง
0: อ๋อป้าพรคนเดิมอร่อยอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยครับนี่แหละครับเจ้าหุ่นยนต์ก็มาช่วยงานอยู่3วันนะครับในที่สุดน้าแดงก็หายป่วยแล้วก็กลับมาทำกับข้าวได้เหมือนเดิมครับ
0: พวกเราชักคิดถึงหุ่นยนต์แล้วเนาะ
1: รอก่อนนะครับเด็กๆก็จบแล้วครับ
0: แต่มันมีจริงๆอ่ะเด็กๆค่ะเอาไหม
1: เอาไหมก็อาจจะช่วยได้บางอย่างเนาะ
0: คงไม่ได้ทุกอย่างใช่ไหม
1: ไม่ได้ทุกอย่างหรอกเพราะว่ายังไงคนที่คิดสูตรคิดอะไรก็ต้องเป็นคนสิเนาะแล้วหุ่นยนต์ก็มีหน้าที่ให้หุ่นยนต์
0: ผู้ช่วยไง
1: ใช่ให้หุ่นยนต์คิดนี่ไม่อร่อยหรอกว่าหุ่นยนต์เขาไม่รู้ไง
0: หมายถึงว่าให้เขามาเป็นผู้ช่วยไงคะ
1: ใช่แล้วก็ของหั่นผัก
0: เนี่ยมาช่วยทำหุงข้าวเจียวไข่อย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะดีนะมีคนทำไหมยังเนาะ
1: มี
0: แต่ในจ้างเป็นแบบอยู่ในบ้านน่ะ
1: ในบ้าน
0: เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ทำอาหารเช้าให้กินอย่างเงี้ยที่เห็น
1: ใช่เลยครับ
0: ก็เด็กๆคะ
1: ก็อาจจะเป็นฝีมือเด็กๆนี่แหละที่สร้างมาน
0: ักประดิษฐ์ทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อย
1: ตอนนั้นป้าพันธ์อาจจะแก่มากทำไม่ไหว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: หุ่นยนต์หุงข้าวให้ที
0: เป็นใครเนี่ยเป็นใคร
1: หุ่นยนต์ครับ
0: จำไม่ได้จ้างมาเองได้เลยค่ะอันนี้ก็นิทานสนุกจบแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็จะทวนคำถามอีกสักครั้งหนึ่งก่อนฟังเพลงค่ะ
1: คำถามของเราก็คือวันนี้เป็นวันเกิดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณน้าคุณอาเนี่ยที่สนิทกับเราเนี่ยเด็กๆอยากจะทำอะไรให้ญาติผู้ใหญ่เหล่านี้ครับแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: บอกให้เรารู้ได้นะด้วยการโทรศัพท์มา022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ค่ะ line at jula radio นะคะแอดไลน์มาเลยค่ะ line at jula radio ค่ะ
1: ครับ
0: และตอนนี้เราจะให้ทุกท่านนะคะเจ้าของรายการเขาเป็นเด็กใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆ เล็กๆนะคะคนผู้ฟังรายการหลักของเราแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเป็นเพลงเด็กค่ะ
1: ค
0: เด็กเคยฟังกันไหมคะใครที่เปิดขึ้นมาฟังลองฟังดูค่ะสนุกมากในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ก่อนจะมีกับข้าวกินอร่อยอร่อย เราต้องเข้าครัวค่ะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็มีเครื่องครัวเยอะไปหมดเลย เพราะฉะนั้นฟังเพลงเครื่องครัวกันนะคะ อยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะ

ข้าวคั่วแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันและเราก็จะได้ของอร่อยกินกันค่ะเป็นเพลงที่ชื่อว่าของอร่อยนะคะอยู่ในอัลบั้มขบวนการคนตัวดีเชิญฟังค่ะ

0: แม่ทำกับข้าวเก่งจังเลย อร่อยทั้งสองคนเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เด็กๆคะก่อนที่จะฟังเพลงตามคำขอหนึ่งเพลงนะน้องทัมมี่เขาขอมาประพันธ์ทวนคำถามหน่อยนึงนะคะ
1: ได้เลยครับคำถามก็คือถ้าเป็นวันเกิดของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณน้าคุณอาเด็กๆจะทำอะไรให้ท่านบ้างครับแล้วก็จะบอกอะไรกับท่านด้วยนะครับก็รีบโทรมาเลยนะ022183975-7ครับ022183975-7นะครับ
0: ค่ะใครอยากจะพิมพ์ก็เชิญค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเป็นเพลงตามคำขอนะเด็กๆขอเพลงได้ด้วยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงฝรั่งค่ะชื่อเพลงว่าเอลซ่านะคะจริงๆชื่อเพลงว่า Let It Go นะคะเอลซ่าที่เป็นนางเอกของเรื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง Frozen เชิญอ๋อเพลงนี้นะคะน้องทามมี่ฉายาคือน
1: ัก
0: เต้นแจ๊สค่ะนักเต้นแจ๊สเชิญฟังค่ะ

0: ด็กๆก็คงจะมีความสุขได้ฟังเพลงที่เคยดูการ์ตูนมาแล้วแล้วก็นึกถึงใช่ไหมคะขอกลับมาได้นะคะเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลง
1: ชาติไหน
0: ก็แล้วแต่นะคะเพราะหันจะพยายามหาให้ฟังค่ะแล้วก็ลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนที่เป็นนักวาดการ์ตูนประจำรายการของเราก็ส่งคำตอบมาด้วยนะฟังด้วยแล้วก็ส่งการ์ตูนมาด้วยตอบคำถามมาเรียบร้อยขอบคุณลุงโตนะคะและคุณอมรก็สวัสดีมาด้วยเพราะหันยังไม่ได้เปิดดูเลยนะคะก็สวัสดีมาด้วยนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีเพลงที่เลือกไว้เต็มเลยเด็กๆที่ฟังรายการอยู่อยากจะขอเพลงที่ประพันธ์เลือกไว้ให้ก็ได้โดยการพิมพ์มา
1: ครับ
0: คำต้นนะคะตอนนี้พี่แมวคุณจงคนเลือกก่อนจะได้ไม่ต้องรอไงแล้วพอเราฟังเพลงหนึ่งเพลงจบปุ๊บเด็กๆก็
1: เลือกด้วย
0: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะมีเพลงต่อไปที่อยากจะให้เด็กๆเลือกฟังเอานะคะมีเพลงอาหารไท
1: ย
0: ข้าวยำ
1: ข
0: ้าวยำนี่ของคนภาคใต้นะคะ
1: อร่อยดี
0: หรือเพลงฝรั่งที่ชื่อว่าเอ็กไข
1: ่ไข่เออ
0: หรือข้าวครัว
1: ข้าวครัว
0: เอาหลายเพลงนะ
1: ปรี
0: ดีข้าวสารข้าวเอ๋ยข้าวเอาแล้วพระพันทวนนะ
1: อาหารไทย
0: ข้าวยำ
1: ข้าวยำ
0: เพลงฝรั่งไข่เอ็กข้าวครัวปรีดีข้าวสารข้าวเอ๋ยข้าวพิมพ์คำแรกอาข้าวฝรั่งข้าวรีแล้วก็ข้าวเชิญพี่แมวอย่างเร็ว
1: อาหารไทยครับ
0: อาหารไทยค่ะเป็นเพลงอาหารไทยนะคะมีรายการอาหารเต็มเลยค่ะจากรายการเจ้าขุนทองค่ะเนื้อร้องคุณเกียรติสุดาเกียรติสุดาพิรมนะคะส่วนทำนองคุณกิติพงษ์ขันธการเชิญค่ะอาหารไทยค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ

0: หลายอย่างหลายอย่างนะคะที่ได้กินกันแล้วก็มีเพลงอาหารไทยก็จริงๆวันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยพี่หมีเขาจะสวัสดีคนแรกตอนนี้เงียบไปพี่หมีสบายดีไหมคะ
1: เห็นว่าไม่ค่อยสบายอาจจะไปหาหมออยู่ก็ได้เนาะ
0: นะขอพี่หมีแข็งแรงเร็วๆนะพี่หมีค่ะนะคะส่วนเด็กๆคนไหนอยากฟังเพลงอะไรก็เขียนมานะคะข้าวยำค่ะเพลงฝรั่งที่แบบว่าเอ็กแปลว่าไข่ข้าวครัวเลยดีข้าวสารข้าวเอ้ยข้าวตาประพันธ์เลือกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอเด็กๆเลือกนะคะประพันธ์จะให้ฟังเพลงอะไรดีนะฟังเพลงข้าวครัวค่ะที่ข้าวครัวถึง3นาที
1: เยอะหน่อย
0: เอาเด็กๆรีข้าวสารดีกว่าม
1: าเล่นกันเนาะ
0: รีข้าวสารนะคะบทเพลงชุดผสมเสียงสำเนียงสยามคนที่เขียนก็คือดร.การสุริยาสสินค่ะรีข้าวสารค่ะ

0: ็นการละเล่นของเด็กๆเด
1: ็
0: กเคยเล่นไหมคะรีรีข้
1: าวสารเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแล้วก็ร้องกันกิ๊กกัดเลยกลัวโดนจับ
1: โดนจับเนาะนะคร
0: ับ สนุกค่ะนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเด็กๆอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังนิทานอะไรนะคะจากจะส่งข่าวอะไรอยากจะตอบข่าวถามตอบคำถามเชิญเลยนะคะเราเป็นเพื่อนเด็กๆค่ะนะคะเด็กๆสามารถคุยกับเราได
1: ้ข
0: อเพลงได้นะคะและเราจะทวนคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วคำถามเราก็คือสมมติว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาเด็กๆจะทำอะไรให้ท่านครับแล้วก็จะบอกอะไรกับท่านญาติผู้ใหญ่ของเราดีครับมาโทรมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้ค่ะเด็กๆ LINE @จุฬา

0: เรดิโอ
1: ค
0: ่ะ Line @jula radio นะคะและก็ 17:47 นาทีถึงบ้านกันได้ยังคะถ้ายังไม่ถึงอยู่ในรถก็ฟังรายการต่อถึงบ้านแล้วก็เปิด
1: ต่อได้
0: มือถือได้ฟังต่อได้เลยนะคะฟังเพลงกันต่อตามพี่แมวเลือกนะคะ
1: ครับ
0: เพลงฝรั่งที่ชื่อว่าเอกไข่หรือว่าข้าวครัวหรือข้าวเอ๋ยข้าว
1: เอาเอกดีกว่าอยากกินไข
0: ่พี่หมีถ้ายังมีแรงพิมพ์นะก็จะมีเพลงที่เหลือก็คือข้าวครัวกับข้าวเอ๋ยข้าวนะคะพี่หมีก็จะฟังพี่แมวก็จะฟังเพลงฝรั่งค่ะเอกนะคะไข่โดย Baby Bumble TV ค่ะเชิญค่ะ

0: จ้าไก่ก็ชอบไข่ค่ะเด็กๆชอบกินไข่กันไหมคะ
1: ชอบสิครับ
0: นะเป็นทั้งของหวานของข้าว
1: ใช่เลยน่ามหัศจรรย์เนาะ
0: โอ้โหมหัศจรรย์อร่อยมากนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนนอนนี่กินไม่ดีเช้ากลางวันเย็นพอแล้วนะคะนะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่ประเดี๋ยวเราจะอ่านคำตอบเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยเราจะถามคำถามแล้วเด็กๆใครอยากตอบอย่างรีบด่วนก็เชิญนะคะ
1: ถ้าเป็นวันเกิดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเด็กๆจะทำอะไรให้ท่านและจะบอกอะไรกับท่านดีครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ตอนนี้เลยนะคะ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะ
1: คร
0: ับ และตอนนี้ 17:51 แล้วเดี๋ยวฟังเพลงที่พี่หมีขอตอนที่ประพันธ์อ่านแล้วนะคะประพันธ์จะอ่านคำตอบเพื่อนๆนะคะน้องชีวาฉายาชอบเตะฟุตบอลนะคะ
1: ครับ
0: น้องชิวาตอบว่าถ้าวันเกิดคุณตายายปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะผมจะทำการ์ดให้คุณตาคุณยายและเขียนว่าผมรักคุณตากับคุณยายครับน่ารักที่สุดน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สนะคะแล้วก็ปอมปอมเชียร์บอกว่าหนูก็จะขอให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เขียนให้คุณตาคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็ให้คุณตาคุณยายแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะสุขภาพแข็งแรงนะคะส่วนลุงโต คนตัวโตชอบวาดการ์ตูน เขียนเป็นการ์ตูนมาบอกว่าผมจะทำการ์ดที่เขียนว่าหนูรักคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะนะแล้วก็จะเป็นในรูปการ์ตูนนั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงผูกผมแกะสองข้างแล้วก็ถือพวงมาลัยยืนยิ้มแฉ่งเลยค่ะพร้อมที่จะให้คุณตาคุณยาย

0: ายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
1: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
5: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
6: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์สั้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลก WINA Awards 2026ถึง2รางวัลด้วยกันซึ่งภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ก็ได้เป็นตัวจุดประกายการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเรื่องราวที่แสนอบอุ่นโดยภาพยนตร์สั้นเรื่องแม่ไปโรงเรียนเป็นผลงานของศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เขาได้ถ่ายทอดแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้แนวคิดทุกคนสามารถเติบโตได้อีกถ้าไม่หยุดเรียนรู้รางวัลที่คว้ามาได้นั้นมีถึง2รางวัลด้วยกันได้แก่ Honorable Mention ในสาขา Better World และ Content โดยได้มีพิธีประกาศรางวัลที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกาครับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้นำเสนอประเด็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเรื่องราวที่เรียบง่ายสนุกและเข้าถึงผู้ชมทุกวัยด้วยการสลับบทบาทระหว่างแม่กับลูกเมื่อลูกต้องกลายเป็นฝ่ายปลุกแม่ไปเรียนแต่แม่นั้นก็พยายามหาข้ออ้างสารพัดจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องก็คือลูกนั้นได้ย้อนคำสอนที่แม่เคยบอกเสมอว่าตั้งใจเรียนจะได้ไม่ลำบากและก็ตั้งคำถามด้วยว่าเมื่อวันนี้โอกาสในการเรียนรู้เดินทางมาถึงชุมชนแล้วเหตุใดแม่จึงปฏิเสธโอกาสนั้นก่อนที่น้องๆนิสิตจากจุฬาก็จะบอกว่าหลักสูตรการเรียนรู้การปลูกโกโก้ไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้แม่ตัดสินใจเข้าเรียนและปิดท้ายด้วยสารสำคัญที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีใครแก่เกินกว่าจะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ความสำเร็จบนเวที WINA Awards 2026นี้เป็นการตอกย้ำนะครับว่าการสื่อสารสามารถสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเด็นเพื่อสังคมสอดคล้องกับพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการใช้ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืนตอนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรื่องแม่ไปโรงเรียนได้แล้วที่ YouTube Channel จุฬาลงกรณ์ University ครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือการได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมเวทีผู้นำระดับโลกชิงหัว Global Youth Dialogue 2026ที่ประเทศจีนของนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยนายปฏิพัฒน์ติยะปัญจนิตนิสิตชั้นปีที่3หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะ CEO และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ Aquawise ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการชิงหัว Global Youth Dialogue ครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เมืองหางโจวนครเซี่ยง

0: ไฮท์และกรุงปักกิ่งประเทศจีนสำหรับโครงการชิงหัว Global Youth Dialogue นี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชิงหัวเพื่อเชื่อมโยงผู้นำเยาวชนจากทั่วโลกให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับโลกผ่านการเสวนาการศึกษาดูงานและกิจกรรมเชิงปฏิบัติในปีนี้เขาก็ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวข้ามความแตกต่างสร้างความร่วมมือของเยาวชนผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชิงหัวและเครือข่าย Asian Universities Alliance ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์หาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ิดปากเชื่อมพิชิตกับมสว.แต่ยังปฏิเสธข้อหากสท.เตรียมเคาะเพิกถอน 5,000 ชื่อส่งให้ปปช.สอบทุจริตวันปลาหมอคังดำแทรกซึมภาคอุตสาหกรรมอาหารร้องส่งตรวจปลากระป๋องของกลางหลังผลแลบใหม่ยัน DNA ตัวอย่างปลาจากโรงงานเดียวกันเป็นปลาหมอคังดำกทม.ไล่ตรวจ30เขตพบชื่อเข้าข่ายแจ้งเกิดเท็จ5เขตเกือบ 1,000 คนเปิดทางองค์กรภายนอกตรวจสอบกรมศุลกากรลุยเปิดตู้คอนเทนเนอร์แหลมฉบังเจอทั้งกัญชาผงพืชกระท่อมลอบนำเข้าส่งออกไปยุโรปเอเชีย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาทิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เรื่องของโรงเบียร์ณลาดพร้าวน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าต้นตอของไฟไหม้ครั้งนี้มาจากที่ไหน
1: ก่อนหน้านี้พท.เข้าไปเก็บหลักฐานแล้วหลายรอบนะคะวันนี้เป็นการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ของทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุก็คือโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทีนี้จุดสำคัญก็คือไปเจอร่องรอยการลุกไหม้อยู่ที่โฟมฉนวนกันความร้อนอยู่บนเพดานค่ะก็เลยทำให้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการใช้วัสดุว่าเหมาะสมหรือไม่กันความร้อนหรือไม่ขณะเดียวกันการติดตามทำคดีของตำรวจวันนี้ก็เรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคนที่รอดชีวิตเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เกิดเพลิงไหม
0: ้ครับ
1: เห็นควันพวยพุ่งออกมาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไฟไหม
0: ้
1: เข้าใจว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกต์การแสดงหรือไม
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นมันมีไฟลุกไหม้แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ตามมาแต่เขาบอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนนะคะมีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็การ์ดที่ฉายไฟฉายชี้ไปที่บริเวณทางออกรวมถึงยืนยันไม่มีสปริงเกอร์ใช้ในการดับไฟในที่เกิดเหตุค่ะหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ตำรวจนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะผู้ประสบเหตุเล่าเหตุการณ์บอกว่าช่วงที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนมีเพียงเสียงคนตะโกนบอกต่อๆกันและยืนยันไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ในร้านค่ะ
2: ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับ
3: ควันออกมาตรงไหนครับ
2: ตรงเพดานครับ
3: เพดาน
2: ครับ
3: หลังจากนั้น
2: ล่ะหลังจากนั้นมันก็มีควันนั่งประมาณ3หรือ4วินาทีแหละควันก็มาแล้วครับคว
3: ัน
2: ดำมาเลยครับแล้วก็ไฟตามมาครับแล้วก็จังหวะนั้นมันก็ดับมืดไปหมดเลยไม่เห็นอะไรแล้วครับ
3: แล้วเราวิ่งหนีออกมาทางไหนครับ
2: ออกมาทางประตูลูกอมครับ
3: ประตูลูกอม
2: ใช่
3: ประตูห้องน้ำ
2: ใช่ครับ
3: ตอนนั้นมันเปิดอยู่แล้วไหม
2: มันเปิดแล้วครับเพราะว่ามันมีพี่กาดคนนึงอยู่ครับเขามาส่องไฟฉายให้ครับ
3: ส่องไฟฉายคือให้สัญญาณ
2: ใช่ครับ
3: มีคนวิ่งไปตรงนั้นเยอะไหมคร
2: ับ เยอะครับแบบว่าแบบเดินกันแบบไม่ได้เลยแหละครับแบบโดนแบบเสียสีกันเลย
0: ญาติผู้เสียชีวิตครับเดินทางมาติดต่อขอรับทรัพย์สินที่สน.พหลโยธินนะครับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยยอมรับครับตอนนี้เป็นห่วงเรื่องการเยียวยานะครับกรณีที่ร้านจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าชาปนกิจศพละ 10,000 บาทนั้นมองว่าอาจจะยังไม่เพียงพอครับเพราะตอนนี้ตัวเขาเองก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่าทำศพนะครับเบื้องต้นมีเพียงมูลนิธิปอเต็กตึ๊งที่ช่วยเหลือเงินชาปนกิจมา 20,000 บาทเท่านั้นครับ
4: ก็อยากให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่คงไม่มีเวลาเพราะว่าแต่ละคนผู้เสียชีวิตเขากับแต่ละคนก็ไปไกลเหมือนกันใช่ค่ะ
5: คิดว่าเงินเยียวยา 10,000 บาทในเบื้องต้นเนี่ยครับทางญาติคิดเห็นยังไงครับ
4: หนูว่ามันไม่พอกับการที่ทำศพเพราะว่าอย่างหนูก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำศพแม่เพราะว่าเรื่องเงินอะไรหนูยังไม่ได้เข้าไปจัดการและก็ยังไม่มีใครติดต่อมา
6: ตอนนี้ได้ส่งการเยียวยาอะไรต่างๆคือยังไม่มีเลย
4: ใช่ค่ะมีแค่ส่วนของมูลนิธิโปรติ้งตึงค่ะที่เขาเข้ามาช่วยเหลือที่เขาส่งศพให้ฟรีแล้วก็มีเงินเยียวยาให้ 20,000 บาทช่วยทำศพ
1: สำหรับความเคลื่อนไหวการตรวจสอบหาสาเหตุที่จุดเกิดเหตุนะคะวันนี้มีทีมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.เข้าไปตรวจสอบภายในร้านค่ะทั้งจุดที่มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นบริเวณต้นเพลิงรวมถึงตรวจสอบเรื่องการใช้วัสดุว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หนึ่งในทีมวิศวกรบอกว่าบริเวณเหนือฝ้าเพดานลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบค่ะพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในเมื่อโฟมฉนวนกันความร้อนลุกไหม้จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมอยู่ภายในอาคารซึ่งจุดนี้ก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้บาดเจ็บหลายคนที่ระบุว่าได้กลิ่นเหม็นฉุนแสบจมูกนะคะซึ่งสารโฟมที่เคลือบดังกล่าวจะได้มาตรฐานหรือไม่อันนี้ต้องพิสูจน์ลักษณะการลุกไหม้นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของร้านมีการฉีดพ่นโฟมหนาประมาณ2นิ้ว แต่บริเวณหน้าเวทีแล้วก็บริเวณบาน้ำมีการฉีดพ่นหนาประมาณ3นิ้วแล้วก็เคลือบทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะ
7: การที่เราบอกว่าเราใช้โฟมที่ไม่เขาเรียกว่ามันจะมีกลุ่มที่บอกว่าใส่สารหน่วงไฟใช่ไหมสารหน่วงไฟติดไฟยากจริงๆแล้วพวกตระกูลโฟมที่เรามาใช้เนี่ยมันติดไฟยากหมายถึงว่าเขาทดสอบที่ความร้อนอุณหภูมิระดับหนึ่งมันไม่จุดติดแล้วไม่ลามไฟแต่พวกนี้มันคือ combustible ก็คือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ดีเชื้อเพลิงหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่มีความร้อนสูงเกินกว่าการทดสอบมันก็จะลุกไหม้แต่ตรงนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาใส่สารหน่วงไฟหรือไม่ใส่นี่คือต้องเอาเข้าแลบทดสอบนะคะค่ะ
1: นางสาวบุษกรอธิบายเพิ่มเติมกรณีการผสมสารหน่วงไฟในโฟมนะคะบอกว่าแม้มันจะช่วยชะลอการลุกติดไฟในระดับอุณหภูมิที่กำหนดเอาไว้ในการทดสอบแต่ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าดังกล่าวโฟมก็ยังสามารถลุกไหม้แล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับมีรายงานนะครับจากการตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเงินของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง4คนครับแยกเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนนะครับ2คนนี้มีชื่อจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ1ครับก็คือเจ้าของที่กำลังบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ใน ICU นะครับคนที่2ก็คือแม่ของเจ้าของร้านครับยังมีกลุ่มคนที่เป็นหุ้นส่วนที่เรียกว่าหุ้นลมนะครับอีก2คนตำรวจทราบตัวแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนนี้นะครับเพื่อดูการไหลเวียนของเงินว่าถูกโอนไปไหนบ้างโดยเฉพาะเงินที่โอนเข้าบัญชีเจ้าของร้านแล้วก็แม่ของเจ้าของร้านครับส่วนหุ้นลมอีก2คนก็ต้องดูนะครับได้เงินมากน้อยแค่ไหนซึ่งตำรวจจะนำเส้นเงินเหล่านี้ครับไปผนวกกับหลักฐานอื่นๆเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาเดิมและอาจจะมีการแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความผิดตามพ.ร.บ.สถานบริการด้วยซึ่งยังไม่รวมคดีแพ่งที่จะต้องชดใช้กับ
1: ร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ถูกส่งมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด32คนนะคะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการในการยืนยันตัวบุคคลครบทั้งหมดแล้วญาติก็ทยอยรับนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลศพตามศาสนาได้ทีนี้ยังเหลืออีกร่างหนึ่งของพนักงานร้านเป็นหญิงชาวลาวนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ากังวลเรื่องการชดเชยเยียวยาค่ะตลอดทั้งวันมีญาติเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก6คนรวมตลอดทั้ง3วันมีญาติมารับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว31คนจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด32คนนะคะเหลืออีก1ร่างค่ะคือร่างที่ยังรอญาติมารับเป็นร่างของนางสาวเวียงพรจันดาวงชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานของร้านนะคะโดยญาติแจ้งว่ายังไม่สามารถเดินทางมารับได้ในวันนี้ตัวนางสาวเวียงพรเนี่ยค่ะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีเนื่องจากที่นั่นมีเบิร์นยูนิตหรือว่าหน่วยเฉพาะทางรักษาแผลจากไฟไหม้และเธอเสียชีวิตเมื่อวานนะคะหลายกรณีเป็นแบบนี้คือบางคนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลญาติผู้เสียชีวิตต่างบอกว่าหลังจากมีความหวังได้ไม่นานผู้บาดเจ็บก็จากไปอย่างนายวสินวงศิริวิบูลสามีของนางจตุพรวงศิริวิบูลที่เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังกังวลเรื่องการชดเชยเยียวยานะคะเพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาให้ข้อมูลหรือพูดคุย
8: ก็ไม่ได้ข่าวจากหน่วยงานอะไรเลยหรือว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยนอกจากมาที่นี่ถึงจะได้คือในวันที่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรก็ปกติก็เดินเรื่องของตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับ
0: นายณรงค์ศักดิ์โภคทรัพย์เป็นพี่ชายของนางสาวสุดารัตน์โภคทรัพย์นะครับที่เพิ่งจะเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรครับเดินทางมารับร่างน้องสาวนะครับเขากังวลครับว่าจะไม่มีคนรับผิดชอบและชดใช้เยียวยาครับ
9: อันเองได้ติดต่อมาเรื่องของการเยียวยาอะไรหรือยังคะ
10: ยังมีลูกชาย1คนครับ
9: ลูกชายด้วยอายุเท่าไหร่คะ
10: 15

0: ไม่มี
1: ครับเดี๋ยวก็รับดูแลพี่ชายจะดูแลแทนดูแลหลาน
0: แสดงว่าเป็นห่วงตอนนี้คือความรู้สึกของหลาน
1: ครับความรู้สึกหลานกับแม่ไม่ค่อยดี
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่ามีร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งมาทั้งหมด32คนนะครับแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนครับและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก5คนครับสามารถยืนยันตัวตนได้ครบทุกร่างแล้วนะครับส่วนสาเหตุส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันและแผลไฟไหม้รุนแรงตามร่างกายครับ
3: ขณะนี้ญาติได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะพ่อและแม่ร้องไห้ทันทีเมื่อร่างของพันจ่าอากาศเอกฤทธิพงศ์พุทมรหรือกวางมือเบสของวงทศกัณฐ์ถูกเคลื่อนย้ายมาถึงที่วัดแหลมคางอยู่ในตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะในวัดญาติๆก็เตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพมีเครื่องแบบทหารของผู้เสียชีวิตมาตั้งไว้ในพิธีน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชายเป็นเสาหลักของบ้านดูแลครอบครัวและไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกับบรรยากาศความสูญเสียอีกจุดหนึ่งที่วัดกลางคลอง30อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกญาติของนายสุวิชาสิริสลุงอายุ37ปีและนางสาวน้ำทิพย์ทับสุขอายุ27ปีสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตร่วมกันจัดเตรียมศาลาประกอบพิธีศพค่ะซึ่งพ่อของผู้เสียชีวิตคือพ่อของนายสุวิชาบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายบอกว่าลูกชายเป็นคนทำความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอดเวลาว่างก็ขับรถไปรับส่งผู้โดยสารเพื่อหารายได้เสริมค่ะแต่จะให้บริการสำหรับผู้พิการหญิงตั้งครรภ์นักเรียนโดยไม่คิดค่าโดยสารขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนร้านแต่อย่างใดพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
2: ประเด็นรายงานข้ามชาติชาวลาวที
4: ่ต้องได้มาตรฐานตามที่กทมเขาตกไว้เนี่ยไม่รู้ว่ากทมเขาน
5: ักท่องเที่ยวเข้าไปเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะปลอดภัยหรือมันยัง
4: ใช่ไงนักท่องเที่ยวปลอดภัยยิ่งปลอดภัยง่ายพอกระหนือเนี่ยก็ทุกสถานบันเทิงต้องทำแหล่งบันเทิงนั่นแหละตามกฎที่กทมเขากำหนดไว้ถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานกทมก็จัดการด้วย
2: ส่วนรายงานข้ามชาติชาวลาวที่เป็นผู้ประสบเหตุครั้งนี้ครับจากข้อมูลของประกันสังคมนะครับมีทั้งหมด34คนครับเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ3คนครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตชาวลาวนะครับเมื่อวานนี้ญาติได้เดินทางมารับร่างแล้วครับโดยรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าส่งร่างแรงงานชายที่ญาติมารับแล้วถูกส่งผ่านด่านพรมแดนมุกดาหารสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับส่งไปยังแขวงสวรรณเขตส่วนอีกร่างหนึ่งที่เป็นผู้หญิงรอการเดินเรื่องทางเอกสารจากญาตินะครับสำหรับรายงานชาวลาวทั้งหมดครับอยู่ในสิทธิประกันสังคมเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงิน 50,000 บาทเป็นค่าทำศพและประกอบพิธีทางศาสนาครับมีเงินชดเชยรายเดือนในอัตรา 70% ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา10ปีเฉลี่ยเดือนละ 7,000 บาทซึ่งจะต้องมอบให้กับบิดามารดาหรือบุตรครับส่วนผู้บาดเจ็บ3คนครับตอนนี้ย้ายเข้าโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเพื่อรักษาต่อแล้ว1คนส่วนอีก2คนครับยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือก็คือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐจะรักษาได้ตามสิทธิประกันสังคมจนกว่าจะหายนะครับซึ่งเทียบเท่ากับแรงงานไทยครับขณะที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนวงเงินรักษาเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งครอบครัวจะต้องติดต่อทำเรื่องกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2นะครับแต่เบื้องต้นสถานพยาบาลต้องช่วยดำเนินการครับ
6: ควรจะได้รับสิทธิ์นะคะในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะคะเพราะว่าขณะเกิดเหตุขณะที่เขากำลังทำงานนะคะเป็นการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทนซึ่งสิทธิที่จะได้รับก็คือค่าทำศพนะคะ 50,000 บาทแล้วก็เป็นค่าทดแทนรายปีอะค่ะอีก10ระยะเวลา10ปีนะคะก็ค่าทดแทนก็คือ 70% ของค่าจ้างนะคะรายเขาได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนนะคะนะคะก็ที่ทราบมาคร่าวๆก็ประมาณเงินเดือนประมาณ 10,000 นะคะ1กับ 12,500 บาทนะคะก็คือ 70% ก็จะได้รับเดือนละ 7,000 ค่ารักษามันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเป็น 165,000 บาท 300,000 บาท 500,000 บาท

0: แล้วก็1ล้านบาทในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภาครัฐก็คือดูแลจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษานะคะ
1: เบื้องต้นค่ะสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบสิทธิ์ของแรงงานชาวลาวทั้งหมดแล้วนะคะโดยพบว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2เพิ่งได้รับเอกสารจากร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมอยู่ระหว่างการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนแต่ให้ถือว่าแรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะดูแลตามสิทธิ์ให้เต็มที่โดยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะช่วยเหลือเรื่องเอกสารและขอให้ทางครอบครัวหรือว่าญาติติดต่อเข้ามาค่ะ
2: สำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประชุมร่วมกับกรมการแพทย์กทม.ครับและโรงพยาบาลเอกชนเรื่องของการเร่งส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลปลายทางซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับที่นั่นจะมีแพทย์เฉพาะทางและศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องครับโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบ72ชั่วโมงนะครับถ้าแพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยมีความพร้อมและโรงพยาบาลปลายทางสามารถรองรับได้ก็ให้ส่งตัวไปทันทีครับนายพัฒนาย้ำนะครับว่าผู้บาดเจ็บไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับเพราะจะใช้สิทธิ์รักษาตามระบบไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการหรือประกันภัยหรือถ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลผ่านระบบหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนพ้นระยะวิกฤตโดยไม่ถูกปฏิเสธการรักษาครับ
1: ทุกครั้งที่เกิดอุบัติภัยไฟไหม้พลุระเบิดมักจะมีคำถามว่าในเหตุการณ์นั้นๆมันมีการฝ่าฝืนกฎหมายรวมอยู่ด้วยหรือไม่นะคะอันนี้เป็นคำถามเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สูญเสียมากขึ้นเหตุการณ์บานปลายเสียหายรุนแรงนะคะเหตุการณ์บ้านที่ทำพลุระเบิดในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้จังหวัดกำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็คุมเข้มเรื่องการต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ6แห่งโดยย้ำบอกว่าจุดที่จะประกอบพลุต้องอยู่ห่างจากชุมชนเพื่อความปลอดภัยนะคะกรณีบ้านหลังที่เกิดเหตุถ้าพบว่าดำเนินกิจการต่อไปต้องย้ายไปยังพื้นที่อื่นค่ะนายสรัญเกตทองนายอำเภอเมืองเพชรบุรีนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆใน3ตำบลและ7อาสากว่า100คนลงพื้นที่บ้านไร่ตื่นน้ำอยู่ในหมู่ที่2ตำบลต้นมะม่วงค่ะมาช่วยกันทำความสะอาดเก็บซากเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายจากบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุระเบิดจำนวน25หลังคาเรือนด้วยกันโดยพบว่ามีบ้านที่เสียหายเพิ่มเติมอีก5หลังรวมเป็น30หลังในจำนวนนี้เสียหายทั้งหลังทั้งหมด7หลังคาเรือนที่เสียหายทั้งหลังขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะคะจังหวัดเพชรบุรีประกาศให้พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฉบับใหม่ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับที่เสียหายจริงแต่จะไม่เกิน 88,600 บาทจากเดิม 49,500 บาทนายภัคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นของนายสงกรานต์หรือกำนันหมึกอายุ68ปีอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงค่ะโดยพบว่าเบื้องต้นมีใบประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟนะคะต่ออายุใบอนุญาตกับท้องถิ่นล่าสุดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี68ซึ่งใบอนุญาตนี้มันปีต่อปีใบอนุญาตนี้ก็จะหมดอายุวันที่19ธันวาคมปี69ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นการประกอบกิจการเนื่องจากตามกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนบอกว่าสถานที่ตั้งประกอบกิจการพลุโรงงานพลุต้องอยู่ห่างจากเขตชุมชนอย่างน้อย200เมตรแต่กรณีนี้พบว่าดำเนินกิจการมาแล้วหลายปีจึงยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจว่าดำเนินกิจการมาก่อนจะมีชุมชนหรือไม่และต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปได้อีกหรือไม
3: ่ใบอนุญาตป.5เนี่ยใบอนุญาตให้ทำและผลิตค้าพลุดอกไม้ไฟเนี่ยมันมีใบอนุญาตเนี่ยปีต่อปีปีต่อปีแต่เนี่ยเงื่อนไขจริงๆเนี่ยการอนุญาตให้ออกในทะเบียนท้องที่คือท่านในอำเภอแต่ใบเนี้ยออกก่อนท่านในอำเภอท่านนี
4: ้
3: หลักเกณฑ์คือต้องห่างกับชุมชนอยู่บ้างในระยะที่ปลอดภัยถ้ามันเกิดเหตุระเบิดเนี่ยมันจะต้องไม่กระทบกับบ้านเรือนอื่นนะครับแต่นี้ก็คงจะในการออกใบอนุญาตต่อไปเนี่ยอันนี้ต้องปรับต้องพิจารณาแล้วถ้าจะทำต่อนี่

0: ต้องหาที่ใหม่ทำ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรียังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะคะเนื่องจากพบว่าก็ขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดอะไรบ้างสำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการพวกดอกไม้เพลิง6แห่งด้วยกันนะคะอยู่ในอำเภอเมือง2แห่งอยู่ในอำเภอบ้านลาด3แห่งและอยู่ในอำเภอท่ายางอีก1แห่งใบอนุญาตจะมีอายุ1ปีและต้องต่อใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ก่อนจะดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ค่ะ
2: ยังมีข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับปคบ.เข้าไปจับกุมผู้จัดการค่ายมวยแห่งหนึ่งที่ระยองครับผู้จัดการค่ายมวยคนนี้ส่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในค่ายในลักษณะของการค้าประเวณีแล้วก็เก็บค่าในหน้านะครับและหนึ่งในคนที่เป็นผู้รับผู้ซื้อก็คือชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ของค่ายมวยแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบว่ามีการอนาจารเด็กอย่างน้อย6คนครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.นะครับร่วมกับสหวิชาชีพวางแผนในการจับกุมนายนฤเบศอายุ28ปีครับเป็นผู้จัดการค่ายมวยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับมีพฤติการบังคับหลอกลวงให้เด็กและเยาวชนในค่ายมวยขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าชายครับหลังจากศาลอาญารัชดาออกหมายจับนายนฤเบศในข้อหาค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีมีการจับกุมตามแผนนะครับพบพฤติการของนายนฤเบศก็คือเป็นผู้ระจัดหาพาเยาวชน2คนไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชลบุรีครับซึ่งก่อนขายบริการเนี่ยนายนฤเบศก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมจากการสอบสวนนายนฤเบศก็ให้การรับสารภาพครับอ้างว่าได้ค่าในหน้าในการจัดหาเด็กค้าบริการทางเพศคนละ 1,000 บาทนะครับชุดสืบสวนจึงคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับนอกจากนี้ครับยังเข้าไปค้นภายในค่ายมวยนี้นะครับเพื่อคัดกรองว่าอาจจะเป็นเด็กและเยาวชนคนอื่นๆที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่จากการสอบสวนพร้อมทีมสหวิชาชีพครับพบว่ามีเด็กในค่ายถูกนายคิมเป็นชาวนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับค่ายมวยนี้ได้ล่วงละเมิดเยาวชน6คนครับแล้วก็มีพฤติการในการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองของเด็กบางส่วนเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีโดยชุดสืบสวนจะขยายผลติดตามตัวนายคิมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: วันนี้ได้รับข่าวดีสำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเราๆนะคะมีมติมาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสรุปว่าจะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟบ้านนะคะหลังจากที่เอาค่าไฟทางไฟถนนมารวมอยู่ในบินค่าไฟบ้านของประชา

0: ครัวเรือนนะคะเริ่มที่บินเดือนสิงหาคมนี้เลยค่ะหลังเป็นประเด็นถกเถียงกันกรณีค่าไฟทางหรือไฟสาธารณะถูกเอามารวมกันอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของประชาชนยาวนานถึง39ปีล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ค่ะมีมติแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฐานแล้วโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมรวมทั้งเห็นชอบให้ปรับลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ขึ้นไปอันนี้ยังคิดราคาเดิมยังเป็นอัตราเดิมโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้เลยค่ะ
1: แต่ที่ชัดเจนก็คือ200หน่วยแรก3บาทเนี่ยอันนี้เป็นไปตามมติครม.นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการชาร์จเพิ่มประชาชนกลุ่มไหนที่ใช้ไฟ400 500หน่วยไม่มีแล้วเที่ยวนี้จะมีลดอย่างเดียวแล้วลดให้กับทุกครัวเรือนที่จะได้อานิสงส์ค่าไฟลดลง200หน่วยแรกคุณจะใช้ 1,000 หน่วย 1,500 2,000 หน่วยก็จะได้ค่าไฟก็จะลดลงสำหรับ200หน่วยแรก
2: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยพูดถึงการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center ซึ่งต้องการใช้ไฟฟ้ามากนะครับทำให้ต้องมีการจัดระเบียบกำหนดอัตราค่าไฟแยกต่างหากครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับไม่ให้เป็นภาระต้นทุนเชื้อเพลิงราคาแพงถูกผลักไปหาประชาชนคนใช้ไฟบ้านครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะครับโดยให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาและปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงครับคำสั่งนี้มอบหมายให้ทั้ง3การไฟฟ้าไปดำเนินการแก้ไขสัญญาต่อไปครับ
0: พร้อมเห็นชอบเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนนะคะกำหนดเป้าหมาย

0: นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์โดยการตรวจครั้งนี้ครับใช้วิธีการเก็บอุจจาระเพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำนะครับก่อนหน้านี้ครับมีการตรวจคัดกรองนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13,900 คนครับหมื่นกว่าคนที่ตรวจไปเนี่ยตรวจด้วยชุดตรวจ OVATK พบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,580 คนครับแต่ล่าสุดครับกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมายืนยันกรณีนี้นะครับบอกว่าจากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจแลบโดยเก็บตัวอย่างกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน309ตัวอย่างพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ4คนครับซึ่งเป็นการตรวจตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดนะครับผลที่ออกมาทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับชุดตรวจ OVATK ครับที่ใช้ในการตรวจคัดกรองครั้งแรกกับการตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับว่าทำไมตัวเลขมันถึงแตกต่างกันครับ
1: รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ลอยลมรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับชุดทดสอบ OVATK มากว่า15ปีบอกว่าชุดทดสอบที่วิจัยและพัฒนาเนี่ยค่ะมีความแม่นยำมากถึงร้อยละ93และอย.ก็ให้การรับรองเมื่อปี2567นะคะทีนี้สาเหตุที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ใช้ชุดตรวจกับการตรวจอุจจาระมันแตกต่างกันค่อนข้างมากอาจารย์อธิบายว่าทั้ง2วิธีไม่มีอะไรผิดถูกแต่ชุดตรวจมันเป็นการคัดกรองแบบรวดเร็วเดิมการตรวจหาเชื้อเนี่ยค่ะต้องตรวจจากอุจจาระแต่บางครั้งก็ไม่พบไข่พยาธิเพราะว่าความหนาแน่นมันไม่มากค่ะ
2: ตอนนี้คนที่ติดเชื้อหนาแน่นแบบเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะนะคะฉะนั้นปัญหาที่เราเฟซอยู่ปัจจุบันก็คือคนติดเชื้อจำนวนน้อยๆหลักหน่วยหลักสิบซึ่งโอกาสที่จะตรวจไข่เจอค่ะมันน้อยลงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพัฒนาเครื่องมือที่เราคิดว่ามันจะไวขึ้นตรวจจับคนที่ติดเชื้อน้อยๆได้มากขึ้นฉะนั้นภาพที่เห็นค่ะไม่มีใครไม่มีใครผิดนะเพราะว่าเราเบสออนการตรวจคนละวิธีและแต่ละวิธีเนี่ยค่ะก็มีเขาเรียกข้อดีข้อเสียหรือลิมิเตชันต่างกัน
0: ที่เห็นนะครับเป็นตัวอย่างเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับที่เข้าไปเกาะในเซลล์เม็ดเลือดขาวภายในถุงน้ำดีครับจนกลายเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่าชันสูตรศพผู้เสียชีวิต181รายนะครับพบเชื้อในถุงน้ำดีจึงชี้ให้เห็นว่าโรคพยาธิยังอยู่ในสังคมไทยครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มคนเจนซีติดเชื้อในสัดส่วนสูงนะครับถึง 30% ส่วนหนึ่งมาจากการเรียนแบบการกินอาหารดิบครับ
2: ซึ่งชุดตรวจเนี้ยเราพัฒนาขึ้นมาเพราะเราเห็นเพนพอยต์ว่าถ้าเรายังตรวจไข่อยู่คนที่ติดเชื้อน้อยๆแล้วแฝงอยู่เนี่ยมันจะตรวจไม่เจอแต่ปัญหาของมันก็คือติดเชื้อน้อยเชื้อมากมันสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ทั้งคู่ฉะนั้นเครื่องมืออันนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดจุดอ่อนของเชื้อที่ติดน้อยๆแล้วยังแฝงอยู่แต่ว่าพัฒนาไปเป็นมะเร็งทุกวัน
0: ข้อมูลจากสปสช.ครับพบว่าตั้งแต่ปี58จนถึงตอนนี้นะครับคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสะสม6ล้านคนครับแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นครับ
1: ตรวจสอบเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะบนเกาะพังงันนะคะโดยเป็นการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบของปปช.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเกาะพังงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยพบว่าหลายจุดมันถูกขุดตักดินโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการเดินหน้าตรวจสอบเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ต้นทางนะคะบอกว่าถ้าพบความผิดก็จะเสนอให้มีการยึดทรัพย์ฐานเป็นการใช้นอมินีในการทำธุรกิจเพื่อเป็นการระงับยับยั้งการกระทำผิดระยะยาวค่ะสภาพภูเขาในพื้นที่หมู่7เทศบาลตำบลเพชรพงันอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกขุดตักปรับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นชั้นๆคล้ายกับว่ากำลังเตรียมก่อสร้างอาคารบ้านพักนะคะมีการสร้างขนำหรือว่าที่พักชั่วคราวเอาไว้แบบนี้บริเวณที่อยู่ถัดออกไปก็ไปเจอภูเขาเกือบทั้งลูกลักษณะถูกปรับไถนำดินออกไปเกือบทั้งหมดเหมือนกันเจ้าหน้าที่ปปช.นำทีมเจ้าหน้าที่

0: ป่าไม้เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเพชรพงันเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์โดยออกเป็นโฉนดโดยที่ประมาณ4ไร่นะคะมีบริษัทนิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพงันระบุว่าไม่มีการขออนุญาตขุดตักดินแต่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้กระทำผิดได้จึงยังไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์ตอนนี้ทำได้เพียงปักป้ายประกาศเพื่อชะลอการกระทำความผิดเช่นเดียวกับที่ดิน3แปลงรวมแล้วกว่า21ไร่บริเวณพื้นที่หมู่3ค่ะอยู่ในเทศบาลตำบลเพชรพงันเหมือนกันมีการขุดตักดินซึ่งจากข้อมูลของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพงันบอกว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์มีการขุดตักดินไปขายมานานกว่า20ปีตอนนี้สั่งการให้นำป้ายประกาศมาปักเอาไว้แต่ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์เพราะมองว่าเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์แต่ว่าได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินแล้วทีนี้ปปช.กำชับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้งความนะคะไม่อย่างนั้นจะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมระบุให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารเสร็จตั้งแต่ต้นทางค่ะว่าออกเอกสารเสร็จมาถูกต้องหรือไม่สำหรับการลงพื้นที่เกาะพงันรอบนี้ก็เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดทั้งกรณีการบุกรุกที่ดินการประกอบธุรกิจนอมินีโดยเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะค่อยๆตรวจสอบนะครับแต่วันนี้เราเนี่ยวันนี้ก่อนหนึ่งพบแล้วต้องไม่มีการทำผิดเพิ่มเติมนะครับหลักอย่างนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะตรวจสอบย้อนกลับก็เป็นเรื่องว่ากันอีกทีนึงครับ
2: มันต้องถึงขั้นไหนคะถึงปปช.จะลงมาว่าตรงนี้เลย
1: ก็ดูว่าหลังจากนี้เราลงไปแล้วมีการดำเนินคดีไหมในส่วนที่เห็นชัดเจนหรือว่ายังไม่มีการดำเนินคดียังไม่ร้องทุกยังไม่มีการตรวจสอบตรงนี้ก็จะครับเป็นเรื่องละเว้นแหละเพราะถือว่าวันนี้ทุกหน่วยลงมาเห็นด้วยกันแล้วว่าหน้าที่ของแต่ละหน่วยมีอะไรบ้างนะครับ
0: นอกจากนี้ค่ะจะเข้าตรวจสอบกรณีต่างชาติใช้นอมินีเปิดธุรกิจบนเกาะพงันลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนสอนโยคะอยู่ในหมู่3เทศบาลตำบลเกาะพงันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พบว่ามีต่างชาติมาถือครองกรรมสิทธิ์เกือบ8ไร่เปิดที่พักรายเดือนมีร้านอาหารแล้วก็เปิดสอนโยคะวันนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการส่วนที่เป็นโรงเรียนโยคะและร้านอาหารที่อาจจะทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวจึงเสนอให้มีการยึดทรัพย์เพื่อยับยั้งการกระทำผิดในอนาคตปปช.กำหนดพื้นที่ตรวจสอบรวม10จุดนะคะที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าและรายงานต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อใช้เป็นพังงานโมเดลในพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: ผ่านมา3สัปดาห์ครับหลังการตรวจค้นบ้านบางใหญ่นะครับเป็นสถานที่ที่เครือข่ายของนายพิชิตใช้ในการแก้ไขข้อสอบครับวันนี้ตัวละครในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ก่อนการจัดสอบในระหว่างการจัดสอบและการตรวจสอบผลคะแนนนะครับเพื่อให้เห็นโครงข่ายนี้ครับกลุ่มแรกครับก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำ TOR ครับหรือเงื่อนไขในสัญญาจ้างคนจัดสอบคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งบุคคลที่มาโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีหลายคนปรากฏชื่อถูกตรวจสอบทั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของมหาดไทยและมีชื่อในคณะกรรมการไต่สวนของปปช.นะครับวันนี้ครับผู้ถูกกล่าวหาบางคนปรากฏตัวครั้งแรกต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการด้วยครับ
0: ก่อนที่จะไปกลุ่ม2ค่ะตอนนี้ปรากฏชื่อตัวละครสำคัญก็คือดร.วินหรือนายอัศวินซึ่งอาจจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และมสว.นะคะซึ่งวันนี้เขาก็ให้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อจิ๊กซอเป็นอย่างมากแต่ในทางคดีดร.วินคนนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะตำรวจบอกว่าเขาให้การเป็นประโยชน์เท่านั้นกลุ่มที่2อันนี้หมายถึงจักรวาลของนายพิชิตเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มนายหน้าคนที่ทำหน้าที่ในการหาผู้สมัครสอบและต้องการจ่ายเงินแลกตำแหน่งและกลุ่มของคนที่แก้ไขคะแนนหรือหมายถึงกลุ่มข้าราชการหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะเข้าไปตรวจบริษัทของนายพิชิตที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะจุดแรกเลยที่มีการตรวจสอบตรวจค้นวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปิดชื่อออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ทีมข่าวของเราไปติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงเทศบาลและอบต.ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มนี้จักรวาลนายพิชิตเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มของคนที่ไปสอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาไปเทียบการประกาศคะแนนสอบและไฟล์กระดาษคำตอบนะครับพบว่าคะแนนไม่ตรงกันมี 5,000 กว่ารายชื่อครับมันมี3กลุ่มย่อยนะท่านผู้ชมก็คือคนที่คะแนนตกแต่ถูกปรับให้คะแนนผ่าน1 2ครับเป็นกลุ่มที่มีการเพิ่มคะแนนให้อันดับมันสูงขึ้น3ครับเป็นกลุ่มที่คะแนนมันผิดมันเพี้ยนไป1ถึง2คะแนนแต่ทั้ง3กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะส่งชื่อให้ปปช.ไปสอบทุจริตต่อและอีกทางหนึ่งครับจะส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นครับเรียกกันย่อๆว่ากกลางครับกกลางเนี่ยจะมีอำนาจในการถอดชื่อที่มีการทุจริตออกจากบัญชีข้าราชการนะครับซึ่งการไล่เรียงของเราวันนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนในทุกส่วนแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับ
1: 3กลุ่มนะคะที่คุณเจษดาไล่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมกลุ่มที่1เกี่ยวข้องกับ TOR กลุ่มที่2คุณเจษดาเรียกว่าจักรวาลของนายพิชิตแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มของคนที่เข้าไปสอบดิฉันขอกลุ่ม3ก่อนนะคะกลุ่มที่3ค่ะคนที่เข้าสอบนะคะวันนี้มีมติชัดเจนมาจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเห็นชอบในการส่งรายชื่อของคนที่เข้าสอบแล้วมีคะแนนผิดปกติทั้งหมด5,814 คนเนี่ยค่ะให้กับคณะกรรมการกลางหรือว่ากกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเดี๋ยวเคาะกัน23กรกฎาคมนี
0: ้
1: แล้วก็ส่งชื่อต่อไปยังคณะกรรมการปปช.ในการไต่สวนชี้มูลการทุจริตนะคะพร้อมกับจะมีการตรวจสอบเรื่องกระดาษคำตอบด้วยทั้งหมด800,000แผ่นด้วยกันมีข้อเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยากให้ชะลอการบรรจุล็อตที่เหลือด้วยเพื่อป้องกันข้อครหาและข้อกังขาค่ะการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เพื่อพิจารณาเพิกถอนทั้งหมด 5,814 คนของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังพบว่า 5,000 คนนี้มีความผิดปกติเกี่ยวกับผลคะแนนสอบมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ค่ะมีนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางมาร่วมด้วยใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุบอกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และสั่งกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดและต้องชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนนายอันสิทธิ์บอกว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเรื่องคะแนนดิบและคะแนนที่ประกาศผลออกมาจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานปปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยนำคะแนนมาเปรียบเทียบแล้วก็พบความผิดปกติของผู้สอบรวมแล้ว 5,814 คนคนที่มีคะแนนผิดปกติแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมกลุ่มแรกคะแนนมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกลุ่มนี้เนี่ย 3,621 คนกลุ่มที่2คนที่มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่คะแนนมันเพิ่มขึ้นมาอีกแบบผิดปกติกลุ่มนี้อีก 1,713 คนและกลุ่มที่3น่าสนใจคนที่มีคะแนนต่างกัน1คะแนนเท่านั้นคะแนนเดียวแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้อีกประมาณ480คนค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไป
3: เรียกว่าเพิกถอนอะไร
2: เพิกถอนการบรรจุ
3: เพิกถอนการ
2: ฮะเพราะเขาบรรจุเป็นข้าราชการก็ต้องเพิกถอนการบรรจุ
3: นั่นหมายความว่าเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนี้ก็คือให้กกลางเป็นคนพิจารณาเองหรือกกลางเป็นคนตัดสินใจใช่ไหม
2: กกลางต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่แล้วเพราะเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะเพิกถอนบรรจุ
4: 5,814 คนก็คือจะส่งเข้ากองกลางในวันที่23กรกฎาคมนี
2: ้ค่ะนัดประชุมในวันนั้นครับ
4: แล้ว23นี่คือความรู้ผลเลยไหมว่า
2: ก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไรครับ
0: มีประเด็นที่นักข่าวถามต่อครับถึงการเลื่อนลำดับในบัญชีรายชื่อสำรองนะครับว่าสมมุติเนี่ยชื่อเดิมที่มีปัญหาต้องออกจากราชการไปจะเลื่อนลำดับที่อยู่ในบัญชีสำรองเนี่ยขึ้นมาใหม่เลยไหมหรือจะต้องไปสอบกันใหม่ครับประเด็นนี้ปลัดมหาดไทยเนี่ยชี้แจงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยต้องรอการตรวจสอบของปปช.ครับต้องรอปปช.เขาไปเช็คระหว่างไฟล์คะแนนกับกระดาษคำตอบตัวจริงก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครับว่าจริงๆแล้ว ใครโกงไม่โกงกันบ้างแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับถ้าไปตรวจในชั้นปปช.แล้วเจอความผิดปกติเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ครับส่วนคนที่ตอนนี้รอการบรรจุคนที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวหายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพอตำแหน่งมันว่างเนี่ยในอนาคตถ้ามีการเรียกเข้าบรรจุถึงเกณฑ์ลำดับก็เรียกตามปกติครับส่วนคนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจะเรียกคืนเงินเดือนด้วยหรือไม่อันนี้เป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่จะต้องพิจารณาต่อไปครับ
2: อันนี้ทางปปช.เขาดูในกระบวนการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แค่ไอประกาศผลครั้งนี้นะฮะเขาก็มีการสืบข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วทางตำรวจเนี่ยก็มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดซึ่งก็อาจจะมีการโยงใยไปถึงที่เมื่อกี้ทางผู้สาวพูดใช่ไหมอาจจะมีในอดีตอันนี้ก็แล้วแต่ข้อมูลแล้วก็การสอบสวนที่ได้มา
3: ก็คือจะยึดหลักที่ปปช.สอบได้ว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างก็ค่อยมาไล่
2: ใช่ฮะปปช.ต้องแจ้งอยู่แล้วปปช.พอพิจารณาเสร็จเนี่ยปปช.ก็จะแจ้งมาถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเนี่ยใครหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยปปช.ก็จะแจ้งหน่วยงานนั้นอยู่แล้วครับ
1: ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นบอกว่ากรณีคณะกรรมการปปช.เรียกไต่สวนคณะกรรมการกลางเนี่ยนะคะคณะกรรมการกลางทั้ง17คนไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าคณะกรรมการปปช.เชิญให้ไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในฐานะที่กำกับดูแลการควบคุมการสอบท้องถิ่นพร้อมอธิบายความผิดปกติของคะแนนผู้เข้าสอบโดยทั้งคะแนนของคนที่สอบตกแต่กลับประกาศผลว่าสอบได้หรือกรณีคะแนนที่สอบได้จริงกับคะแนนที่ประกาศผลมันต่างกันมากจากคะแนน61 62คะแนนแต่ประกาศผลออกมาได้คะแนนสูงกว่า80คะแนนเนี่ยนะคะรวมถึงกรณีของคะแนนเขย่ง1ถึง2คะแนนมันโผล่มาได้อย่างไรก็ให้ไปแจ้งทางนี้เตรียมส่งรายชื่อคนที่มีคะแนนผิดปกติให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนชี้มูลด้วยค่ะ
5: ปปช.ซึ่งเขาเป็นคนที่ครอบครองในเรื่องกระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยตัวนี้ครับก็จะเป็นสื่อพิสูจน์ว่าถ้าได้คะแนนมาแล้วเนี่ยมันตรงกับที่เราตรวจไหมถ้าตรงกันก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้ที่คณะกรรมการกสท.ของเราได้พิจารณาขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าคณะกรรมการของคณะผม17คนเนี่ยไม่ยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีไปส่วนไปเกี่ยวข้องกับการกระทำของการทุจริตเพราะว่าอย่างที่ท่านผมอยากจะบอกกับท่านว่าขั้นตอนเนี่ยเราเป็นฝ่ายอำนวยการใช่ไหมครับเรามีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของคู่สัญญาจ้างให้เป็นไปตาม TOR และก็สัญญาจ้าง
0: ทีนี้ครับถ้าส่งเรื่องไปที่ปปช.แล้วปปช.ทำยังไงต่อรองเลขาปปช.เนี่ยเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือการนำเรื่องนี้รายงานต่อคณะไต่สวนเพื่อประกอบข้อเท็จจริงครับจะเร่งรัดและประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันครับคณะกรรมการปปช.ก็จะเร่งตรวจกระดาษคำตอบที่อยู่ในมือของปปช.ฉบับจริงฉบับจริงเนี่ยท่านผู้ชมคุณวันวิสามี 800,000 แผ่นครับอันนี้เดี๋ยวปปช.ต้องเอาไปเทียบกับของจริงเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับคนที่บรรจุไปแล้วและคนที่ยังไม่ได้บรรจุนะครับรองเลขาปปช.เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยกระดับเป็นคดีพิเศษแล้วและเร่งการพิจารณาคดีแล้ว2สัปดาห์ครับเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่ประชุมเนี่ยเสนอให้เลื่อนการบรรจุดังนั้นการที่ท้องถิ่นจะดำเนินการบรรจุในล็อตต่อไปอาจจะต้องคำนึงถึงข้อกังขานี้ด้วยครับ
6: เรื่องนี้ปปช.เองขึ้นเป็นคดีพิเศษซึ่งในกรณีนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่มีความสนใจแล้วก็มันก็เป็นวงกว้างเรื่องนี้ทางปปช.ได้นัดเป็นพื้นที่
1: และมีข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะคะพบว่าคนที่สอบผ่านการแข่งขันเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี68 15,520 คน15,000ในจำนวนนี้ไม่มารายงานตัว520คนซึ่งกระทรวงมหาดไทยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้ว3รอบมีจำนวน 15,000 คนในจำนวนนี้มารายงานตัวเพียง 14,988 คนเท่านั้นค่ะ
0: ประเด็นหลักก็คือตัวการจัดสอบนะครับในกลุ่มของผู้บริหารในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และคนที่จัดสอบก็คือมสว.ครับตรงนี้มันมีปัญหาหรือไม่ในการทำ TOR นะครับวันนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการกฎหมายของสภานะครับแล้วเขาก็พูดถึงประเด็นบางอย่าง

0: มีใครบ้างไปข้องเกี่ยวกับการจัดทำ TOR และ TOR ที่ท่านรองผู้ว่าที่เป็นคนทำ TOR ท่านออกมาพูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าทำมาแบบไม่มีช่องโหว่แต่มันมีอยู่ช่องเดียวไอ้ช่องที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวรอดูครับประธานคณะกรรมการการกฎหมายของสภาครับนายรังสิมันต์โรมแถลงนะครับบอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นไม่อาจชี้ผิดชี้ถูกเพียงปัจจัยเดียวได้แต่จะต้องรวมทุกบริบทที่ทำให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะการกระทำของบุคคลครับประกอบกับ TOR ในการจัดสอบไม่รัดกุมเพียงพอนายรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกว่า TOR ในการจัดสอบไม่รัดกุมเพียงพอและความละหลวมครับทำให้มีช่องโหว่ในการทุจริต
1: ผมคิดว่าการจะสรุปว่า TOR เนี่ยนะครับเป็น TOR ที่ทำได้มาตรฐานเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปเพราะจากปัญหาที่เราเจอเนี่ยผมมองว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการไม่กำหนดวิธีการตรวจสอบย้อนกลับให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นไปโดยจงใจหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีการกำหนดพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเข้าไปในแฟลชไดรฟ์แล้วก็กำหนดพาสเวิร์ดในไฟล์แล้วระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพาสเวิร์ดนั้นจะอยู่ที่ใครเนี่ยหากมันมีการรั่วไหลหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถที่จะชี้ชัดหรือมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพอมันไม่ได้มีการกำหนดในลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันทำให้ต้องยอมรับว่ามันยังมีข้อสงสัยว่าไอ้ข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยจริงๆแล้วมันฟังได้ว่าเป็นข้อมูลจริง 100% หรือเปล่าก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได
2: ้นายรังสิมันต์ระบุถึงข้อแปลกใจบอกว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดกับใครทั้งที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงไปแล้ว5คนแล้วปปง.ก็ยังไม่มีการตรวจสอบเส้นเงินจึงเป็นที่สังเกตค่ะว่าการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกันเองอาจจะเป็นการช่วยเหลือกันเองหรือไม่อันนี้เป็นคำถามข้อสงสัยของรังสิมันต์โรมและสุดท้ายอาจจะมีแค่แพะไม่กี่คนหรือมีแค่คนตัวเล็กๆตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่และก่อนจะเข้าให้ข้อมูลค่ะนายมนัสสุวรรณรินทร์เดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแต่ว่าปฏิเสธเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกลางหรือกสท.แต่ยอมรับบอกจะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการกฎหมายเรื่อง TOR พร้อมย้ำค่ะว่า TOR ที่ร่างขึ้นเนี่ยมันแอดวานซ์กว่าของเดิมแล้วค่ะ
3: กันเยอะๆเนี่ยยังกำตาลาดังตอนนี้มาให้ข้อมูลกรรมาธิการไปเอาที่กรรมาธิการนะ
4: แล้ววันนี้เรามีการประชุมเหลือมาคุยชี้แจงอะไรยังไง
3: ผมไม่ได้ชี้แจงที่นี่ผมไปรัฐสภามาหน้ามาขึ้นรถที่คุณโรม
5: จะคุยกับท่านรัฐสภาว่าเหมือนก
3: ับ
5: เรื่องน
3: ี้ผมไม่รู้โอ้ยตายทำไมเป็นเหมือนดาราเลยเนี่ยปิดวาจาแล้วก็เดี๋ยวให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
4: ่
3: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเสนอข่าวให้รอบด้านนะเสนอข่าวให้รอบด้าน
0: เราต้องให้ความสำคัญกับคุณมนัสนะครับรองผู้ว่าโคราชเพราะท่านเนี่ยแม้จะบอกว่าปิดวาจาแต่ท่านเปิดวาจามาตั้งแต่วันแรกที่มีการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากท่านบอกว่าท่านมีส่วนสำคัญในการร่าง TOR เพื่อปิดช่องว่างก็เป็นหนึ่งคนครับที่เข้าให้ข้อมูลส่วนคุณณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่มีส่วนในสมัยที่เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเป็นหนังสือเอกสารชี้แจงครับส่วนมสว.วันนี้อ้างติดภารกิจไปชี้แจงเรื่องเดียวกันกับหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นก็เลยไม่ได้มาครับ
2: คุณเจษดาตั้งต้นให้ว่าแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่ม TOR ที่คุณเล่าไปเมื่อสักครู่นี้กลุ่มคนสอบ 5,000 กว่าคนนี้ก็มีมติว่าจะถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการนะคะทีนี้มาถึงกลุ่มที่เรียกกันว่าจักรวาลของนายพิชิต มีผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว3คนค่ะวันนี้ถูกควบคุมตัวไปฝากขังแล้วศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะก็ถูกส่งตัวต่อไปยังเรือนจำแต่การสอบปากคำเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือทั้งตัวของนายอัศวินแล้วก็นายพิชิตยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ว่านายอัศวินให้ข้อมูลยอมรับบอกเป็นคนพานายพิชิตไปพบอาจารย์ในมสว.ค่ะนายอัศวินหรือที่เรียกกันว่าด็อกเตอร์วินหนึ่งใน3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกดำเนินคดีกลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อมผู้เกี่ยวข้องค่ะหลังจากตัวนายอัศวินเองยอมรับกับตำรวจบอกเขาเป็นคนกลางในการประสานงานกลุ่ม

0: กลุ่มคนระดับต่างๆและเคยพานายพิชิตหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญไปพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดสอบค่ะ
1: ชี้แจงไหมคะ
2: ว่าเคยพานายพิชิตไปพบกับอาจารย์ของมสว.ท่านหนึ่งแสดงว่ามสว.นี่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไร
3: ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับในภาพรวมนะครับตั้งแต่เราสำรวจการสำรวจชาติเรารับนโยบายอย่างท่านนายกมาว่าให้ดำเนินการเคสนี้อย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ปรากฏข้อเท็จจริงเนี่ยมี3รายที่พยานหลักฐานไปถึงนะครับแต่สิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าเมื่อวานการค้นหรือการดำเนินการทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการต่อเนี่ยเราพยายามจะดูว่ามีใครมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะครับตรงนี้เนี่ยขออนุญาตให้ตำรวจได้ทำงานเพิ่มเติมนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานจากคำให้การจากสิ่งที่เราได้จากบ้านพักจากสิ่งที่เราได้จากที่เราค้นนะครับรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆนะครับเพิ่มเติมถ้าปรากฏชัดเจนยังไงเนี่ยก็คงมีโอกาสได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
4: นายกครับร่วมประชุมทีมสอบสวนคดีนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมกระทำผิดอีกหลายคนครับซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นยืนยันครับถ้าเจอใครเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งหมดครับ
3: ในคดีนี้ยังต้องมีการแถลงข่าวนะครับจะเจอขยายผลอีกหลายครั้งเลยทีเดียวเพราะว่าการกระทำที่อุกอาจขนาดนี้คงไม่ได้มีแค่ผู้ต้องหาที่จับได้แล้วหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเท่านั้นนะครับเราก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆในตัวเราเองผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อความสามารถศักยภาพของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะครับโดยเฉพาะตำรวจแล้วก็จากทางฝั่งปปท.ปปง.นะครับทุกคนว่าเราจะไม่มีการปล่อยให้คนที่ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ได้ลอยนวลไปลอยนวลอย่างแน่เป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็ระบบนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะคนเป็นเยอะครับพอจับได้แต่ละคนเดี๋ยวเขาก็ตัดอีกคนหนึ่งครับไม่ต้องห่วงหรอกครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผู้สื่อข่าวกังวลอ่ะตรงไหนซ่อนอยู่ไหนคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่นะแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มต้นเท้าเลยเนี่ยนะครับก็มันก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อย
0: ๆส่วนนายพิชิตและนายอัศวินนะคะขณะนี้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวฝากขังต่อศาลหลังสอบปากคำนานกว่า40ชั่วโมงซึ่งทั้งสองคนก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุผู้ต้องหาทั้ง3คนถือเป็นคนกลางจากการสอบสวนพบว่านายพิชิตอยู่ในสถานะติดต่อประสานงานเครือข่ายและการแก้ไขข้อมูลส่วนนายอัศวินเป็นตัวกลางเชื่อมกลุ่มคนระดับต่างๆและอีกคนนึงนะคะนางสาวสัตพรซึ่งเป็นน้องสาวของนายอัศวินทำหน้าที่เป็นผู้คัดลอกฝ่ายข้อมูลส่งให้กับบุคคลคนหนึ่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนตามคำสั่งของนายอัศวินส่วนการตรวจค้น9จุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาค่ะโดยเฉพาะบริษัทหรือว่าออฟฟิศของนายอัศวินไม่พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงคดีนะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และพบร่องรอยการลบทำลายไปแล้วค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งนายพิชิตและนายอัศวินหลังพิจารณาเห็นว่าคดีมีความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนในวงกว้างค่ะมีผู้เกี่ยวข้องหลายรายและบางส่วนยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะก่อนนำตัวทั้งสองคนไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
4: ไล่กันมาจนถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวแต่ละกลุ่มแล้วสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกสท.คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่อยู่ในจักรวาลของนายพิชิตที่เป็นตัวการสำคัญนะครับรวมไปถึงกลุ่มผู้เข้าสอบที่ตอนนี้มี 5,000 ชื่อที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อไปครับแต่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ3กลุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายวงการในหลายโต๊ะการประชุมด้วยกันครับทั้งฝ่ายการเมืองมหาไทยแล้วก็ตำรวจนะครับพอเขาฉายภาพ

0: ปล่อยข้อมูลออกมาเนี่ยเราก็เห็นข้อต่อสำคัญหรือจุดเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเชื่อมโยงกันได้ยังไงคุณวิลาสินีครับหนึ่งในข้อต่อสำคัญก็คือคนที่ชื่อว่าดร.วินหรือนายอัศวินที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสถ.และมสว.เราเห็นแบบนี้ก็จริงตัวละครวันนี้แต่มันพอจะขยายไปถึงตัวการที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ทำหน้าที่เชื่อมเนี่ยเชื่อมจริงแต่ว่าจะเชื่อมแบบไหนอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องไปแกะไปแคะเอานะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าโฟกัสไปที่3คนนะคะซึ่งตอนนี้ถูกจับกลุ่มแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในกลุ่ม2หรือว่าระดับหัวหน้าของกลุ่มปฏิบัติการเท่านั้นค่ะกลุ่ม2ที่ดิฉันพูดถึงนะคะก็คือกลุ่มที่ปปช.กรุ๊ปไว้แล้วค่ะว่าเป็นกลุ่มแก้ไขคะแนนสอบกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งหมด33คนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย3คนถูกจับกลุ่มแล้วก็คือนายอัศวินนายพิชิตและนางสาวสัตตพรส่วนอีก30คนเนี่ยค่ะคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในเทศบาลพื้นที่นนทบุรีมีรายงานข่าวนะคะว่าในจำนวนนี้เนี่ยกำลังจะถูกออกหมายเรียก11คนเดี๋ยวเราจะค่อยๆคลี่ออกมาให้เห็นทีละคนนะคะคนนี้ค่ะมีตำแหน่งเป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนะคะในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าบุคคลเนี่ยถูกระบุว่ากำลังนั่งแก้ไขคำตอบส่วนอีกคนค่ะเป็นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการใส่ชุดข้าราชการนี่แหละค่ะถูกระบุว่าทำหน้าที่เป็นผู้สาธิตวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยอ้างว่าถูกเพื่อนชักชวนมาค่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะกลุ่ม2ที่ถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3คนและพบเบาะแสเชื่อมโยงอยู่ในวันตรวจค้นอีก2คนค่ะส่วนอีก2คนพบความเชื่อมโยงในเอกสารค่ะคนแรกคือเจ้าหน้าที่พนักงานชุมชนเทศบาลเมืองบางแม่นางนะคะคนนี้พบว่ารับมอบอำนาจจากภรรยาของนายพิชิตให้ไปยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแก้ไขรายชื่อกรรมการบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดแก้ไขหนังสือบริคลสนธินะคะแล้วก็เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก3ล้านบาทเป็น5ล้านบาทและอีกคนค่ะเป็นนักพัฒนาชุมชนเทศบาลเดียวกันคนนี้เนี่ยลงลายมือชื่อในฐานะพยานนะคะทีมข่าวค่ะเราลงพื้นที่ไปที่เทศบาลเมืองปลายบางนะคะซึ่งนายพิชิตเองเนี่ยก็เคยรับราชการเป็นนายช่างอยู่ที่นั่นนานกว่า10ปีสอบถามข้อมูลจากนายกเทศมนตรีปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะตอบสั้นๆแค่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไปปรากฏชื่อทั้ง2คนเนี่ยยังทำงานอยู่แต่หากปปช.มีมติใดออกมาค่ะก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทีมข่าวเราเนี่ยไม่ลดละนะคะตามไปอีกที่ก็คือเทศบาลเมืองบางแม่นางผู้บังคับบัญชาของคนที่ปรากฏชื่อในใบรับมอบอำนาจจากภรรยาของนายพิชิตเนี่ยบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงควบคู่ไปกับการตรวจสอบของปปช.แล้วค่ะ
2: คือเขาทำงานที่นี่มาประมาณ
3: ก็อย่างที่บอกครับเขาโอนย้ายมาจากที่อื่นไม่ได้มาบรรจุที่นี่โดยตรง
2: ที่อื่นมาจากไหนนะคะ
3: ก็น่าจะมาจากปลายบางครับคือณตอนนี้เราตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขาก็จะต้องมีการเรียกสอบนะครับก็ระยะเวลาสอบข้อเท็จจริงไม่นานหรอกครับเพราะเราก็ต้องรายงานจังหวัดต่อครับ
2: แล้วณเวลานี้เขายังทำงานได้อยู่ไหมคะในระหว่างตั้งกรรมการสอบคะ
3: ต้องทำงานได้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ปรากฏความผิดชัดเจนที่ว่าเพราะมันต้องตั้งกรรมการสอบก่อนนะครับ
1: คุณผู้ชมคะกลุ่ม2ที่ดิฉันไล่เรียงมาเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผ่านคนนี้ค่ะดร.วินนะคะที่ถูกจับกลุ่มซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่เขาบอกกับตำรวจเองนะคะส่วนว่าเขาจะไปเชื่อมที่ใครไปแกะข้อมูลคนในกลุ่มหนึ่งก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ22คนนะคะใน22คนนี้ค่ะทีมข่าวพบว่ามี17คนค่ะที่ปรากฏชื่อในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ที่แต่งตั้งโดยนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะส่วนอีก5คนค่ะพบว่ามี1คนที่มีชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ค่ะแล้วก็มีการออกมาย้ำนะคะว่าการถูกไต่สวนเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าพวกเขามีความผิดค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดของวันนี้ก็คือผู้ที่มีรายชื่อบรรจุหรือง่ายๆก็คือคนที่สอบได้ค่ะแต่ถูกตรวจพบว่าคะแนนผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์ 3,621 คนกลุ่มที่2สอบได้อยู่แล้วค่ะแต่ถูกเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น 1,713 คนและกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่สอบได้นะคะแต่ว่ามีคะแนนคลาดเคลื่อนไปที่ 1-2 คะแนนเนี่ยจำนวนประมาณ480คนแต่ในจำนวนนี้ค่ะจะมีแค่5,428 คนนะคะที่ส่งต่อให้ปปช.ตรวจสอบกลับมาที่คำถามตั้งต้นค่ะว่าชื่อที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง5รายชื่อในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีก55รายชื่อในมือปปช.รวมถึง3คนนะคะที่ถูกจับกุมแล้วในคดีอาญาเนี่ยจะเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ถือว่าตอนนี้ข้อต่อสำคัญเนี่ยมันปรากฏออกมาแล้วแหละแต่ว่าปลายทางซ้ายขวาก็คือสถ.แล้วก็มสว.เนี่ยจะไปเจอใครอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามต่อค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับ
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีภารกิจกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศอีกแล้วนะคะคราวนี้ไปจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ค่ะทีนี้ในวาระที่กำลังจะไปจีนครม.เงาหรือว่านายกเงาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เลยมีข้อเสนอนะคะไหนๆนายกไปแล้วก็ไปหารือกันตรงๆกับจีนเลยทั้งปัญหามลพิษทุนเทาพ่อทิพย์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันกำลังสะท้อนภาพความล้มเหลวของมท.1ที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลค่ะผลการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะแถลงชี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเฉาทั้งกรณีการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความล้มเหลวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากเรื่องลายหลุดยังมีปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์ลงนามรับรองคลอดบุตรหรือพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จแล้วก็มีเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเข้ามาอีกประกอบกับหนังสือขอเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแม้จะมีคำสั่งยกเลิกไปแล้วก็ตามค่ะ
5: ผมเชื่อว่าข้อสังเกตตรงนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับแต่เป็นความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตัวคุณอนุทินเองนะครับสาเหตุของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเกิดจากอะไรผมอาจจะลองไล่เลียงได้3-4 ประการดังนี้นะฮะอย่างแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่ตัวนายกเองนะครับอาจจะมองว่างานในกระทรวงมหาดไทยเป็นงานพาร์ทไทม์คือไม่ได้ลงมากำกับดูแลงานในกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้นเพียงพอนะครับหรือไม่ก็จริงๆรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ขาดความกล้าหาญลงมาจัดการก็อย่าลืมว่าคุณอนุทินเองเนี่ยคุมกระทรวงมหาดไทยมารัฐบาลหลายชุดนะครับไม่ได้เพิ่งเข้ามากำกับดูแลในชุดนี้นะครับรู้ปัญหาแต่ว่าไม่กล้าลงไปแตะหรือแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณอนุทินและบริวารของคุณอนุทินนั่นแหละที่มีส่วนพัวพันนะครับในเรื่องของการทุจริตในแวดวงราชการต่าง
4: ๆวงประชุมครม.เงายังพูดถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเดินทางไปเยือนประเทศจีนในระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้บอกว่านอกจากไปร่วมประชุมเวที AI แล้วก็ขอให้หารือกันเรื่องปัญหามลพิษความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาทุนสีเทาการสวมสิทธิพ่อทิพย์แม่ทิพย์แจ้งเกิดเท็จด้วยธงนำทางการทูตเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
0: สรุปแล้วที่เราเจอปลาเป็นบ้างๆลายๆอยู่ในปลากระป๋องเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นปลาอะไรกันแน่ครับก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกกรมประมงก็เอาไปตรวจสอบแล้วนะยืนยันว่ามันเป็นปลานิลแต่วันนี้ครับมีส.ส.พรรคประชาชนก็บอกว่าเอาไปตรวจสอบแล้วนะมันเป็นปลาหมอคางดำทีนี้เราจะเชื่อใครดีครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ข้อมูลแตกต่างกันนะครับฝั่งกรมประมงคนที่เขาเคยเอาไปตรวจสอบเป็นการตรวจสอบเชิงกายภาพ ขณะที่สสพักประชาชนเขาบอกทีแรกเนี่ยยากเลยหาแล็บตรวจเนี่ยยากมากสุดท้ายไปขอความร่วมมือจากมอ.ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่ามันเป็นปลาหมอคางดำเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลทั้งสองด้านกันครับนายณัฐชาสสพักประชาชนนะครับบอกว่าตัวอย่างที่ถูกส่งไปพิสูจน์เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันกับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.เข้าไปตรวจค้นเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเป็นตัวอย่างผลิต

0: ภัณฑ์ตราดอกตันหยงผลิตแล้วก็ขายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับแต่ผลปรากฏข้อมูลของกรมประมงเนี่ยกับข้อมูลจากผลการตรวจสอบจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผล2ที่เนี่ยมันไม่ตรงกันครับผลตรวจของอย.บอกว่าเป็นปลานิลจำนวน2รายการแล้วก็เป็นปลาซาดีน1รายการขณะที่ผลตรวจของบอ.สงขลาบอกว่าเป็นปลาหมอคางดำจากวิธีการสกัด DNA ของบอ.เขาสกัด DNA นายณัฐชาเนี่ยเรียกร้องให้พิสูจน์เพิ่มครับโดยไปสุ่มตรวจตัวอย่างจากปลากระป๋องที่อายัดเอาไว้ 12,000 กระป๋องครับ
1: คือก็เดี๋ยวจะส่งเอกสารตัวนี้นะครับไปให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปนะครับว่าท่านจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรคงไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องเอา 13,000 กระป๋องมาตรวจทุกกระป๋องแล้วติ๊กว่าตัวกระป๋องไหนปลานิลกระป๋องไหนปลาหมอข้างดำคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่วันนี้เนี่ยเมื่อตรวจเจอมาแล้วพบมาแล้วสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือที่ไปที่มาของปลาที่นำมาบรรจุกระป๋องมาได้ยังไง
2: การพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสบอกว่าไปเจอเนื้อปลาลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่เขียนหน้ากระป๋องว่าชนิดปลาเมคเคอเรลผ่านไปเพียงไม่กี่วัน5พฤษภาคมอย.เข้าตรวจค้นโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมอายัดของกลางกว่า 12,000 กระป๋องก่อนจัดส่งให้ทางกรมประมงตรวจพิสูจน์ต่อไปผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเปิดเผยวิธีการตรวจของทางกรมประมงกับไทย PBS นะคะบอกว่ากรมประมงตรวจลักษณะทางกายภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปลาน้ำจืดและปลาทะเลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์ได้ตรวจพิสูจน์2ใน3ชุดพบร่องรอยจำนวนเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวอยู่ที่ 4-5 เกล็ดจึงสรุปว่ามันเป็นปลานิลค่ะเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะมีจำนวนเกล็ดในบริเวณเดียวกันเพียงประมาณ 3-3.5 เกล็ดเท่านั้นอันนี้มากกว่าก็เลยเป็นปลานิลแต่ถ้าผลตรวจมันไม่สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นกรมประมงชี้แจงบอกว่าตัวอย่างที่แต่ละหน่วยงานรับไปตรวจสอบนั้นอาจจะเป็นคนละชุดคนละล็อตกันค่ะ
3: จากลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ตามหลักสากลโดยการจำแนกเนี่ยเราใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานนะคะเรานับจำนวนเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวนะคะซึ่งในปลากระป๋องในกระป๋องเปลือยที่เราได้ทั้ง2ชุดเนี่ยค่ะมีลักษณะเกล็ดเหนือเส้นข้างตัวเนี่ยที่ 4-5 เกล็ดนะคะทางกรมประมงเป็นปลานิลแต่ของทางที่ทางอาจารย์หมออ๋อได้รับก็อาจจะเป็นปลาหมอคางดำซึ่งทั้ง2ส่วนถูกทั้ง2ตัวทั้ง2ส่วนนะคะเพราะว่าลักษณะของแต่ละชุดตัวอย่างที่เราได้รับมามันแตกต่างกัน
0: หลังจากนี้ครับผลตรวจพิสูจน์ของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลครับจะส่งต่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงนะครับเพื่อนำไปเป็นข้อมูลใช้ในการศึกษาหาต้นทางการนำปลาหมอคางดำใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแฝงปลาหมอคางดำในภาคอุตสาหกรรมครับ
2: พูดได้ว่าจับกันไม่หยุดล่ะค่ะสำหรับกรณีของยาเสพติดนะคะตั้งแต่เกิดเหตุกรณีแอร์โฮสเตสหิ้วเฮโรอีนไปออสเตรเลียแล้วก็มาพบการลักลอบขนกัญชาไปต่างประเทศแบบทีๆวันนี้ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออกมา3ตู้ค่ะหลังพบพิรุธว่ามันอาจจะมีการสำแดงเท็จเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออกมาเจอทั้งกัญชาเตรียมส่งออกไปปลายทางที่ตุรกีกับเนเธอร์แลนด์น้ำหนักรวมแล้วกว่า 1,500 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกค่ะที่ไปเจอการลักลอบนำเข้าผงกระท่อมมาจากอินโดนีเซียติดตามใน The Exit กับคุณทอฝันช่วยชูค่ะ
4: กล่องถุงมือยางสังเคราะห์ในตู้คอนเทนเนอร์ถูกใช้ซุกซ่อนช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวมกว่า525กิโลกรัมบรรจุในถุงซีลแน่นหนา175ห่อตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้ถูกสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังกักไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อให้ผู้ส่งออกมาแสดงตนชี้แจงเนื่องจากมีข้อมูลว่าอาจมีการสำแดงเท็จเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผู้มาแสดงตนจึงนำมาสู่การตรวจค้นในวันนี้

0: ีการข่าวค่ะว่าผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีการซุกซ่อนช่อดอกกัญชาปลายทางไปยังประเทศตุรกีค่ะ
1: อีกตู้ที่เจ้าหน้าที่เปิดตรวจผู้ส่งออกแจ้งส่งไปปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเป็นสินค้า2รายการคือปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์เจ้าหน้าที่พบพิรุธข้อมูลบริษัทที่ส่งออกจดทะเบียนประกอบธุรกิจไม่สอดคล้องกับสินค้าที่ส่งออกนำมาสู่การตรวจค้นในตู้คอนเทนเนอร์พบช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในถุงซีลแน่นหนาหลายสิบถุงอัดแน่นมาในผ้าห่มขนาดใหญ่อย่างพื้นนี้เจ้าหน้าที่พบกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในมากกว่า60ถุงฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานกรมศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังระบุว่าเนเธอร์แลนด์และตุรกีเป็น2ประเทศปลายทางที่เคยพบความพยายามลอบส่งกัญชาจากประเทศไทยมาก่อนหน้านี้แล้วและให้ข้อมูลว่า7เดือนมานี้นอกจากเนเธอร์แลนด์และตุรกียังตรวจพบความพยายามลักลอบส่งกัญชาไปหลายประเทศทั้งอังกฤษมอริเชียสสิงคโปร์ไอร์แลนด์เยอรมนีและสเปนน้ำหนักรวมกว่า 10,000 กิโลกรัม
2: ลังละ1โล
1: ทั้งนี้ถุงมือยางปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์จัดอยู่ในประเภทกรีนไลน์คือใบขนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าอย่างไรก็ตามสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในประเภทกรีนไลน์ต้องผ่านการตรวจสอบจากเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนทุกครั้ง
3: กรณีระบบบริหารความเสี่ยงของกรมเนี่ยวิเคราะห์ผลแล้วเนื่องจากอาจจะมีความอาจจะไม่มีอันตรายแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยดูความผิดปกติหรือดูการส่งสินค้าออกไปณประเทศปลายทางเนี่ยตามเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วรอบโลกเนี่ยครับเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าเราควรจะตรวจสินค้าตู้นี้หรือไม่เนื่องจากสินค้าในการเข้าออกประเทศเรานี่ฮะโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยปีนึงกว่า10ล้านตู้เราไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกตู้ครับอันนี้คือผมก็ยอมรับเลยแล้วก็เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่จะสามารถตรวจได้ 100% ดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาจับอย่างไรก็ดีเนี่ยนอกจากระบบบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านด้วย
1: กรมศุลกากรให้ข้อมูลว่ากลุ่มลักลอบขนกัญชาไปยังประเทศที่3มักปรับเปลี่ยนรูปแบบการซุกซ่อนกัญชาปัจจุบันศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างกลุ่มประเทศยุโรปตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าและส่งออกรวมถึงประวัติการกระทำความผิดของผู้ส่งออก
4: สำหรับสินค้าขาออกนะครับเราได้ยกระดับเพิ่มปริมาณการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับโดยการตั้งโปรไฟล์ให้มีความถี่เหมือนกับตะข่ายฮะถ้าช่องมันใหญ่มันก็จะสามารถดูดลอดไปได้ง่ายแล้วเราก็เลยตั้งความถี่ให้มันถี่มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: และวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรแหลมฉบังพบการลอบนำเข้าผงกระท่อมหนักรวม 27,000 กิโลกรัมต้นทางจากประเทศอินโดนีเซียซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์อีก1ตู้ที่เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจในวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้นำเข้าสินค้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานปปส.ตามพ.ร.บ.พืชกระท่อมพ.ศ.2565กรณีนี้จึงมีความผิดฐานนำเข้าพืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง2ตู้ที่ตรวจพบกัญชาจะต้องชำระค่าปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมยึดของกลางเป็นของแผ่นดินทั้งหมดตามบทลงโทษใหม่ของศุลกากรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและจะตรวจสอบบริษัททั้ง2รายนี้ด้วยทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
5: ที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงเอลนีโญอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราเห็นผลกระทบมันเกิดขึ้นละเช่นชาวไร่ข้าวโพดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปรากฏว่าข้าวโพดเนี่ยเริ่มแห้งตายนะครับเสียหายกว่า 2,000 ไร่เพราะตอนนี้ขาดน้ำครับข้าวโพดของชาวบ้านที่ตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับทยอยแห้งตายนะครับหลังจากฝนทิ้งช่วงชาวบ้านเนี่ยบอกว่าฝนตกน้อยครับแล้วก็ทิ้งช่วงมานานหลายเดือนทำให้ข้าวโพดที่กำลังเจริญเติบโตได้รับผลกระทบครับหลายแปลงมีอายุประมาณ 50-60

0: 15-70 วันเป็นช่วงระยะติดฝักและสร้างเมล็ดแต่พอขาดน้ำจะทำให้เมล็ดเหี่ยวฝักรีบน้ำหนักผลผลิตลดลงครับบางไร่ข้าวโพดอายุ45-55 วันครับอยู่ในระยะออกดอกพอขาดน้ำเนี่ยทำให้การผสมเกสรมันไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตครับ
1: ผลผลิตนี่คาดว่าน่าจะไม่ได้ทำให้เราไม่มีทุนคืนของการลงทุนของเราครับคล้ายๆว่ามันไม่มีการตอบแทนกลับมาทำให้เรา
2: ปีนะครับภาพผลกับปีนี้แตกต่างกันยังไง
1: เยอะครับปกติทุกปีนี่คือผลถ้าเราหยอดแล้วเนี่ยผลก็จะมาเป็นระยะทำให้พืชมันไม่ขาดน้ำมันก็สามารถให้ผลผลิตให้รายได้กับเราได
2: ้ครับก็คือปีนี้หนักที่สุด
1: สาหัสครับสาหัสในรอบตั้งแต่ผมมานี่ก็น่าจะเป็นรอบนี้ครับใน10-20 ปีนะครับจะเจอเยอะ
3: ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะระบุว่าอำเภอหนองบัวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 50,000 ไร่เกษตรกร683รายหลังฝนทิ้งช่วงก็ทำให้ข้าวโพดเสียหายไปแล้วกว่า 2,000 ไร่และมองว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อคาดว่าความเสียหายก็กำลังขยายวงกว้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พลพัฒน์เหมวันอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าเอลนิโญจะทำให้อากาศร้อนขึ้นและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานและกำลังจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือไฟป่าและฝุ่นที่อาจรุนแรงมากขึ้นด้วยดังนั้นบอกว่าหน่วยงานภาครัฐต้องวางแผนในการบริหารน้ำให้เพียงพอรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนเพื่อรับมือค่ะ
4: สิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวผมเองผมก็มองเห็นว่าการมีส่วนร่วมนะครับในทุกๆภาคโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งจะเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เขามีความรู้ให้เขามีข้อมูลมากนะครับเขาก็จะเป็นภาคหนึ่งที่ลุกขึ้นมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้จากในอดีตเนาะเขาอาจจะเมื่อประสบภัยเขาอาจจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วขอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเรานะให้ข้อมูลเขาให้ความรู้เขาแล้วก็ยกระดับเขานะครับในการทำงานให้เขามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
0: ล่าสุดครับรัฐบาลกำชับให้ทุกจังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครับและเตรียมมาตรการในการรองรับก่อนเข้าสู่ช่วงวิกฤตเน้นการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศนะครับให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบและเตรียมทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรองรับสถานการณ์ครับ
3: หนึ่งในทางออกแก้ปัญหาภัยแล้งที่ถูกเสนอมาก็คือโครงการผันน้ำยวมนะคะโครงการนี้กลับมาถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าผลักดันก่อนที่ EIA จะหมดอายุลงในเดือนตุลาคมปี69ค่ะแต่โครงการระดับเมกะโปรเจกต์มูลค่าสูงกว่า 70,000 ล้านบาทถูกเสนอเป็นทางออกในการแก้ภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำนะคะแต่ในมุมของชุมชนลุ่มน้ำยวมเงาเมยและสารวินพวกเขาตั้งคำถามถึงผลที่จะตามมาผลกระทบต่อป่าระบบนิเวศวิถีชีวิตและความคุ้มค่าของโครงการขยายเสียงกับคนในพื้นที่กับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: านมาโครงการนี้จะถูกขนานนามว่าเป็นโครงการผันน้ำยวมที่เดินหน้าภายใต้ EIA ร้านลาบหมายถึง EIA ที่ไม่ได้มีกระบวนการอะไรคุยในร้านลาบจบแล้วก็ทำงานกันต่อได้เนี่ยนะคะแต่ดูเหมือนภาครัฐจะไม่ได้สนใจเสียงทัดทานจากประชาชนยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อค่ะดังนั้นถ้ามองจากมุมมองของหน่วยงานภาครัฐในสายตาภาครัฐอาจจะมองว่าแม่น้ำยวมเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของเขื่อนภูมิพลที่จะเติมความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สายน้ำแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนแม่น้ำยวมแม่น้ำเงาไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งน้ำกินน้ำใช้แต่เป็นแหล่งอาหารแหล่งพืชสมุนไพรสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างป่าคนและน้ำนะคะชวนฟังเสียงของเยาวชนบ้านแม่เงาที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเยาวชนที่นั่นพยายามบันทึกคุณค่าของพื้นที่ลุ่มน้ำเงาลุ่มน้ำยวมผ่านการสำรวจความหลากหลายของพืชริมน้ำและความสัมพันธ์ของผู้คนกับธรรมชาติสื่อสารคลิปนี้โดยเยาวชนบ้านแม่เงาและศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์มช.ค่ะ
1: แทนเยาวชนจากลุ่มน้ำเงายวมอยู่ในชุมชนที่มีแม่น้ำเงาและแม่น้ำยวมหลายพันมีภูเขาอบล้อมที่นี่มีการแบ่งพื้นที่เป็น3ระดับคือ

0: สันดอยตะไลดอยและริมน้ำทั้ง3ระดับมีพันไม้ต่างชนิดกันโดยวันนี้เราจะพาไปรู้จักพื้นที่ริมน้ำกันค่ะ
1: ค่ะนี่นะคะลูกมะเดื่อค่ะนี่คือต้นของมันนะคะเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งค่ะมีความสูงที่สุดนะคะถึง 10-20 เมตรเลยค่ะประโยชน์ของมันนะคะเป็นอาหารให้ปลาหรือสัตว์ในน้ำนะคะแล้วก็รากของมันค่ะสามารถช่วยยึดหน้าดินได้ค่ะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ของสัตว์บนบกค่ะเช่นวัวควายนะคะสามารถกินเมื่อลูกมันร่วงหล่นลงมาค่ะ
2: นี่ก็จะเป็นต้นไคร้นะคะสามารถอยู่ได้ทำบุญปลูกเลยบนน้ำค่ะช่วงหน้าฝนนะคะน้ำก็จะขึ้นสูงขึ้นต้นไคร้สามารถอยู่ได้ 3-4 เดือนค่ะช่วงน้ำล้นนะคะต้นไคร้ก็จะแตกใบอ่อนค่ะชาวบ้านก็จะเอาทรายมาวางไว้ลักษณะนี้นะคะเพื่อที่จะดักจับปลาค่ะ
3: ผักนี้นะคะชื่อผักกูดออกทุรุดูค่ะผักนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเอาไว้ทำกับข้าวแกงผัดต้มนะคะและสามารถยึดหน้าดินได้ค่ะ
4: อันนี้นะคะคือต้นว่าน้ำนะคะลักษณะของมันจะคล้ายๆกับต้นไทรน้ำค่ะใบมันจะสั้นกว่านิดนึงนะคะจะอยู่ห่างจากน้ำไม่เกิน20เมตรค่ะเนี่ยค่ะรากของมันตรงพื้นดินนะคะจะมีรากเยอะมากเลยค่ะแล้วยังสามารถยึดเกาะไม่ให้ดินถล่มทรายถล่มได้อีกด้วยค่ะ
0: นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมายังมีพืชอื่นๆอีกมากกว่า40ชนิดเช่นผักกลุ่มตำลึงผักงองแงมะระขี้นกผักโขมหนามใบบัวบกกระทบรกส้มออกชวีโพนาดอกนอปวีดอกบอนเป็นต้นหากมีการสร้างเขื่อนน้ำรวมเพื่อผ่านน้ำพื้นที่เหล่านี้จะจมหายไปทั้งหมดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและไม่มีวันเรียกคืนกลับมาได้ในฐานะเยาวชนในพื้นที่อยากบอกกับทุกคนว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วขออย่าคิดไปทำลายหรือเปลี่ยนแปลงมันเลยค่ะเพราะคนที่ต้องรับผลการกระทำของท่านคือลูกหลานอย่างพวกเราน
5: ั่นเป็นเสียงจากพื้นที่และต้องย้ำให้ฟังอีกครั้งว่านี่เป็นโครงการมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทสำหรับโครงการผันน้ำยวมนะคะจะมีแผนก่อสร้างเขื่อนค่ะสร้างสถานีสูบน้ำอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินนะคะคุณผู้ชมไล่จากเขื่อนน้ำยวมมีสถานีสูบน้ำอุโมงค์ส่งน้ำและทางออกของอุโมงค์คืออุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินความยาวตรงนั้นกว่า63กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะแนวอุโมงค์ผันน้ำจะตัดป่าสงวนแห่งชาติ5แห่งจุดที่คนสนใจคือตัดผ่านอุทยานแห่งชาติแม่เงาพื้นที่รวมๆของอุทยานแห่งชาติแม่เงากว่า 3,600 ไร่นะคะครึ่งหนึ่งของ 3,600 ไร่ประมาณสัก 1,200 กว่าไร่ค่ะจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อการรักษาระบบนิเวศตรงนั้นจะได้รับผลกระทบขณะที่จะมีจุดวางวัสดุก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำมีจุดที่เป็นกองหินดินหรือว่ากองหินทิ้งเนี่ยนะคะอีกประมาณ6จุดตลอดระยะทางค่ะในพื้นที่รวมๆกว่า443ไร่เป็นจุดที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าน่าจะได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยนะคะประเด็นที่น่าสนใจคือในรายงาน EIA ล้านลาบที่เขาขนานนามกันเนี่ยมีการประเมินผู้ได้รับผลกระทบเพียงแค่21ครัวเรือนเท่านั้นค่ะแต่เครือข่ายภาคประชาชนนักวิชาการมองว่าผลกระทบมันไกลกว่านั้นกว้างกว่านั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ก่อสร้างเพราะมันไปกระทบต่อระบบนิเวศวิถีชีวิตของชุมชนทั้งลุ่มน้ำซึ่งปี2566เครือข่ายประชาชนจาก3จังหวัดไปยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอน EIA ที่ว่าเรียกร้องให้ทบทวน EIA เพิกถอนโครงการและทบทวนถึงความคุ้มค่าแต่ล่าสุดรัฐบาลก็ยังอยากจะปัดฝุ่นกลับมาทำอีกค่ะ
6: เราคิดว่าเราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในป่าที่มีการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่ามาอย่างยาวนานและยั่งยืนด้วยนะครับก็ส่วนนี้เราคิดว่าเนี่ยเรามีวัฒนธรรมมีกฎจริยประเพณีนะครับมีป่าความเชื่อมีป่าจิตวิญญาณซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาปุ๊บมันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่การทำ EIA นะครับสื่อสารของผู้ได้รับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ครอบคลุมที่ผมพยายามถามมาโดยตลอดว่าพื้นที่ลุ่มน้ำยวนไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเอานะนะครับถ้าสมมติว่าคุณสร้างเขื่อนมันจะส่งผลกระทบไปพื้นที่ที่อยู่ในเหนือเขื่อนถึงแม้ว่า

0: ้ำหนูไม่ถึงนะครับน้ำหนูไม่ถึงแต่ระบบนิเวศอาจจะเปลี่ยนไป
1: ท่ามกลางคำถามว่าโครงการนี้แพงมากนะคะและคำถามที่ว่าในยุคนี้เขื่อนยังเป็นโครงสร้างแข็งที่จัดการน้ำท่วมน้ำแล้งได้จริงหรือเปล่าคุณเจษฎาคุณวิสาอีกคำถามที่รัฐโดนกันเยอะคือความโปร่งใสของข้อมูลโดยเฉพาะตัว EIA ค่ะถ้าไม่โปร่งใสไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมคนในพื้นที่ก็มองว่าไม่ควรจะเดินหน้าโครงการนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไทยเนี่ยแสดงตัวเป็นบทบาทสำคัญนะครับในการดึงเมียนมากลับเข้ามาสู่วงประชุมอาเซียนครับเดือนหน้าเนี่ยผู้นำเมียนมาจะเยือนไทยนะครับขณะเดียวกันการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็มีรัฐมนตรีของเมียนมาเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศของเมียนมามาเข้าร่วมด้วยเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับที่เมียนมาจะกลับเข้ามาสู่วงการประชุมของอาเซียนครับซึ่งวันนี้ครับทางคุณศรีอศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับจัดประชุมชี้แจงกับคณะทูตถึงท่าทีและบทบาทของไทยที่มีต่อเรื่องนี้ครับนายศรีอศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับบรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในไทยนะครับเกี่ยวกับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนายศรีอศักดิ์เนี่ยบอกว่าการประชุมที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกับนโยบายของไทยก็คือการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหาทางนำเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนครับโดยชาติอาเซียนย้ำว่าเมียนมาต้องตอบสนองต่อข้อกังวลของอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องฉันทามติ5ข้อจึงนำไปสู่การหาตัวชี้วัดพัฒนาการสถานการณ์ในเมียนมาครับประกอบไปด้วยเรื่องการเปิดทางให้ขยายพื้นที่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงโดยเฉพาะผลกระทบต่อพลเรือนนะครับและในเรื่องความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพรวมถึงการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายครับและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อการปรองดองหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยห่วงกังวลเรื่องของนางองซานซูจีครับ
4: ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในช่วงการบรีฟรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ยืนยันว่าได้รับการดูแลอย่างดีนะครับได้เข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่จำเป็นรวมทั้งการดูแลสุขภาพแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ขอให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนได้มีสามารถเข้าถึงนางอองซานซูจีได้นะครับ
2: ก่อนหน้านี้เทริซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมานะคะบอกว่าจะนำคณะเดินทางเยือนเมียนมาโดยเป็นการเยือนเพื่อภารกิจด้านมนุษยธรรมภายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนขณะที่การประชุมอีกวงหนึ่งค่ะซึ่งจัดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีในวันที่13กรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียนหารือกับผู้แทนคณะเจรจาเพื่อสันติภาพของรัฐบาลเมียนมาและผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด6กลุ่มโดยหารือแยกกันนะคะซึ่งไทยเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเจรจาค่ะเช่นการจัดหาสถานที่สำหรับการพูดคุยโดยคาดว่าอาจจะเริ่มหารือกับกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มก่อนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ติดกับชายแดนไทยส่วนการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของตินหม่องสเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันที่14กรกฎาคมเน้นหารือความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นความมั่นคงชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศค่ะ
4: เพราะมลพิษในน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ผมหยิบยกเป็นพิเศษเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญอย่างมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เสนอคือขอให้มีการตั้งคณะทำงานเทคนิคโดยเร็วที่สุดและถ้าเป็นไปได้ผมกับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือรัฐมนตรีเราจะไปดูสถานการณ์ตรงชายแดนด้วยกันนะครับ
3: นายศรีอศักดิ์ครับยังเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวนะครับว่ามินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาครับเตรียมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเรื่องกำหนดการและยังไม่ได้ระบุวันอย่างชัดเจนครับ
2: แม้ว่าผู้นำสหรัฐจะยอมถอยเรื่องการเก็บค่าคุ้มครองช่องแคบฮอร์มุซไปแล้วนะคะแต่การปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังรุนแรงดุเดือดอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้โลกเริ่มกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งว่าการสู้รบอาจขยายวงไปยังแนวรบใหม่ในเยเมนหรือไม่ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ประกาศกล้าวนะคะว่าจะเดินหน้าปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าซาฮารัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวค่ะและยังเตือนด้วยว่าเส้นทางส่งออกน้ำมันเส้นทางอื่นๆในภูมิภาคอาจจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปในการโจมตีก็เป็นได้ค่ะแม้ IRGC จะไม่ได้บอกว่าเส้นทางส่งออกน้ำมันที่พูดถึงเป็นเส้นทางไหนแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดหนีไม่พ้นเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงค่ะโดยอิหร่านมองว่าในเมื่อสหรัฐรุกรานทางทะเลและปิดกั้นเส้นทางในมหาสมุทรอินเดียส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันและแก๊สไปทั่วโลกสหรัฐก็ต้องพร้อมรับมือกับการปิดเส้นทางขนส่งพลังงานที่เป็นผลประโยชน์ของอเมริกันและพันธมิตรด้วยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งมีสหรัฐนั่งเป็น1ใน5ชาติสมาชิกถาวรผ่านมติขยายเวลาการจัดทำรายงานประจำเดือนแจ้งต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรื่องสถานการณ์การโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลค่ะว่าทะเลแดงอาจจะกลับมาเป็นพื้นที่ขัดแย้งรุนแรงอีกครั้งหากอิหร่านต้องการที่จะยกระดับการกดดันสหรัฐซึ่งอาจจะทำให้อิหร่านเลือกใช้ไพ่เด็ดในมืออย่างกลุ่มฮูตีก็เป็นได้ค่ะช่องแคบบับเอลมันเดบนะคะเป็นประตูสู่ทะเลแดงที่ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกค่ะโดยการลำเลียงน้ำมันผ่านเส้นทางนี้เคยดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขเนี่ยแตะ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมปี2023นะคะก่อนที่ตัวเลขดังกล่าวจะลดลงมาเหลือวันละ 5.6 ล้านบาร์เรลในช่วงที่กลุ่มฮูตีเริ่มมีการโจมตีในทะเลแดงเพื่อตอบโต้สงครามในกาซาค่ะจากกราฟเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบลดลงเรื่อยๆจนแตะระดับต่ำสุดค่ะตัวเลขอยู่ที่ 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในเดือนธันวาคมปี2024ขณะที่สหรัฐจับมือกับยุโรปอารักขาทะเลแดงและทำข้อตกลงหยุดยิงมีการทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาก็เลยทำให้ความตึงเครียดในจุดนี้เขาเบาบางลงค่ะส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกน้ำมันถ้าคุณผู้ชมดูกันดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นทันทีนะคะแต่เมื่อสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากการโจมตีจนนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับเอลมันเดบจึงยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านช่องแคบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 3.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงก่อนเกิดสงครามเป็น 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจากซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนกลยุทธ์ลำเลียงน้ำมันค่ะเลียงช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยส่งผ่านท่อส่งจากบ่อน้ำมันริมอ่าวเปอร์เซียมาลงเรือที่ฝั่งทะเลแดงค่ะเพื่อขนน้ำมันมาส่งยังเอเชียซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ดังนั้นการเคลื่อนไหวใดๆของกลุ่มฮูตีเพื่อขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบรุนแรงในห้วงเวลาที่ฮอร์มุซกลับมาถูกปิดอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่อิหร่านหงายไพ่กลุ่มฮูตีที่อยู่ในมือแต่การใช้ไพ่ใบนี้มากดดันสหรัฐและอาจจะรวมถึงทั้งโลกจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะจะเพิ่มแต้มต่อรองให้อิหร่านบนโต๊ะเจรจาสหรัฐได้หรือไม่และในตอนนี้ค่ะคำถามสำคัญอีกข้อคือการทูตถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าเจอทางตันจริงๆแล้วหรือยังค่ะการปิดช่องแคบฮอร์มุซแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการปิดตายเส้นทางส่งออกน้ำมันทางทะเลจากอ่าวเปอร์เซียเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไม่มีเส้นทางไหนค่ะที่จะมาทดแทนได้ทั้งหมดในขณะนี้แต่ว่าช่องแคบบับเอลมันเดบค่ะต่างออกไปคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วยังสามารถลำเลียงน้ำมันแล้วก็สินค้าได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานานขึ้นและมีต้นทุนที่สูงขึ้นเท่านั้นเองสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐเขาเปรียบเทียบการเดินเรือผ่านทะเลแดงกับการเดินเรืออ้อมแอฟริกาถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยระยะทางต่างกันมากทีเดียวนะคะคือถ้าเดินเรือจากทะเลอาหรับผ่านบับเอลมันเดบนะคะออกคลองสุเอซในอียิปต์ค่ะแล้วก็ไปที่รอตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์

0: เวลาประมาณ19วันแต่ว่าถ้าอ้อมแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยจะกินเวลาเพิ่มเป็น34วันแต่ว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในจุดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพียงแค่เรื่องเดียวในขณะนี้ค่ะนี่เป็นภาพการโจมตีรันเวย์สนามบินนานาชาติซานาเมื่อวันจันทร์คุณผู้ชมซึ่งแม้ว่ารัฐบาลเยเมนจะระบุว่าเป็นผู้ลงมือนะคะแต่กลุ่มฮูตีซึ่งควบคุมพื้นที่ในกรุงซานาและตอนเหนือของประเทศกลับชี้นิ้วกล่าวโทษไปที่ซาอุดิอาระเบียค่ะกลุ่มฮูตีกล่าวหาว่าสหรัฐยุยงให้ซาอุดิอาระเบียลงมือและขู่ด้วยว่าถ้าสถานการณ์ยังเลวร้ายแบบนี้ไปเรื่อยฮูตีจะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบค่ะพร้อมทั้งระบุด้วยว่ากลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วด้านกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนระบุนะคะว่าการโจมตีรันเวย์สนามบินในกรุงซานาก็เพื่อขัดขวางไม่ให้เครื่องบินของอิหร่านที่ละเมิดอธิปไตยเยเมนลงจอดค่ะก่อนที่จะมีการเปิดเผยในภายหลังนะคะว่าเครื่องบินของอิหร่านได้ลงจอดที่สนามบินในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีริมทะเลแดงแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมกำลังกลายเป็นบททดสอบสำคัญเพราะว่าข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนตั้งแต่ปี2022จะยังคงศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนและเยเมนจะโดนลากเข้าสู่สมรภูมิรบครั้งนี้แบบเต็มตัวด้วยหรือไม่ค่ะตอนนี้นักวิเคราะห์จำนวนมากยังคงเห็นตรงกันนะคะว่าสหรัฐแล้วก็อิหร่านไม่น่าที่จะอยากกลับมาเปิดศึกเต็มรูปแบบกันอีกครั้งแต่จะใช้วิธีค่อยๆเพิ่มแรงกดดันเพื่อสร้างแต้มต่อรองบนโต๊ะเจรจาให้กับตัวเองค่ะซึ่งการเดินเกมเช่นนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงครั้งใหญ่คุณผู้ชมและที่น่ากังวลมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านจะหาจุดร่วมที่ลงตัวกันได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคืนนี้ยังมี18จังหวัดนะครับที่เสี่ยงเจอฝนหนักติดตามกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มเบาลงนะคะแต่ว่าสำหรับคืนนี้ก็ยังมีจังหวัดเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะซึ่งเป็นฝนที่ตกหนักจากกลุ่มฝนที่ยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดค่อนข้างแรงนะคะเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ส่งผลทำให้คืนนี้นะคะยังคงมีจังหวัดเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงน้อยไปจนถึงปานกลางรวมทั้งสิ้น18จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่กระบี่ค่ะก็ขอให้เฝ้าระวังนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงก็คือตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับชาวเรือนะคะคืนนี้เริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะพัดเบาบางลงก็ส่งผลทำให้คลื่นลมในทะเลนั้นเริ่มมีกำลังอ่อนลงไปด้วยนะคะโดยที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีความสูงของคลื่นลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะแต่ช่วงนี้นะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือยังต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมาร์ค กุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารราตั้งเมื่อวันที่5 พฤศจิกายน 2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกข้าราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกข้าราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เนชองโกลส์ปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกข้าราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
2: เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่สนองพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568ถึง2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99ด้วยวิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้แก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกทั้งยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวกชัยนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุงตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10คนผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายรวมถึงส่งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วง

0: เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมมีผลผลิตจากโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันธุ์กบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข .113 ด้วยวิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข .113 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไม่ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชนประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กวก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนาวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายลาแปลงสภาพฟางและต่อซังด้วยวิธีไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพด้านกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนทั้งยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับการเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีดินดีข้าวดีรายได้ดีด้านกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
1: เวลา 7:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสใจความของการสวดพระอภิธรรมมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในการถวายพระทหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามพระอภิธรรมเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8

0: รูปการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปการนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีแสดงถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ร่วมกับโรงเรียนปลายทางซึ่งมุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเช้าองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน67คนและจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนปลายทางจากนั้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน62คนใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นพร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสนองพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเยี่ยมครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจได้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพด้วยจ่าสิบเอกพิชิตชัยสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูด้วยพลทหารศิรวิทย์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษคณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนาง

0: จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดสายใต้และวัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาพัดพระพิธีธรรมมีสีต่างกันรวม4เล่มเป็น1สำรับแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารด้วยสีเหลืองลมหมดลมหายใจสีแดงไฟอุณหภูมิในร่างกายลดลงร่างเริ่มเย็นสีน้ำเงินน้ำร่างกายเริ่มเน่าเสียและแห้งหายไปสีเขียวดินเหลือแต่ซากและกระดูกผุพังสลายเป็นดินเวลา 14:30 น.บริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอทูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครพนมได้แก่วัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาตู้พระธรรมทองทิพย์ใช้ในการสวดพระอภิธรรมงานพระบรมศพและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นกรณีพิเศษเวลา 17:00 น.กรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาพัดยศพระราชาคณะที่ติดตั้งหน้าตู้พระธรรมเป็นพัดยศประจำตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญยกปัจจุบันติดตั้งไว้โดยถือปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมาไม่ได้นำออกมาใช้แต่ประการใดเป็นเพียงสัญลักษณ์ให้รู้ว่างานศพนี้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์จึงต้องอรัธนาพระพิธีธรรมเท่านั้นมาสวดเวลา 19:00 น.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปสำหรับสถานที่ที่พระพิธีธรรมนั่งสวดเรียกว่าสร้างพระแท่นเตียงสวดเตียงสวดและอาสงฆ์และวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
2: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์

0: ชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนราชินีกุลบุญนาคและราชสกุลสนิทวงศ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถสำหรับมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและที่ฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นบอลโลกกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ฟุตบอลโลกรอบตัดเชือกคู่ที่2ครับอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาเป็นการดวลกันระหว่างแนวรุกที่โดดเด่นเมสซี่ปะทะจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนครับเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีครับที่ทีมชาติอังกฤษเบอร์4ของโลกพบกับอาร์เจนตินาเบอร์3ของโลกและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เมสซี่ลงเล่นทีมชาติพบอังกฤษโดยครั้งนี้ครับแข่งที่สนามแอตแลนตาสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเวลา 20:00 นครับคืนนี้คู่นี้ถือเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงแฟนบอลชาวไทยที่ต่างชื่นชอบทั้ง2ทีมที่มีสไตล์การเล่นเกมบุกที่ตื่นตาตื่นใจครับรวมทั้งยังเต็มไปด้วยนักเตะซุปตาร์ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นทั้งในสโมสรและทีมชาติ6เกมบอลโลกที่ผ่านมาครับอังกฤษทำไป13ประตูเสียไป6ประตูส่วนอาร์เจนตินาทำไป17ประตูเสียไป8ลูกสำหรับสภาพทีมอังกฤษเกมนี้ดีคันไลซ์ห้องเครื่องตัวหลักอังกฤษสลัดอาการป่วยพร้อมลงสนามแต่จะไม่มีจาเรลควอนซ่าแบ็คขวาที่ติดโทษแบนส่วนอาร์เจนตินาครับไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อาจมีปัญหาด้านสภาพร่างกายเนื่องจากลงเล่น120นาทีมาแล้ว2เกมจาก3เกมหลังสุดในรอบน็อกเอาท์โดยอังกฤษเล่น120นาทีเพียงแค่นัดเดียวครับในเกมล่าสุดที่แซงชนะนอร์เวย์2-1ขณะที่ในมุมมองของเกมเองผู้บรรยายและคอมเมนเตอร์ฟุตบอลมองว่าเกมคืนนี้ครับค่อนข้างสูสีอาจยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและโดนจุดโทษซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมอยู่ที่นักเตะพรสวรรค์นำโดยเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว8ลูกให้กับอาร์เจนตินากับจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนครับที่ยิงคนละ6ประตูให้กับทีมชาติอังกฤษ
1: เปิดมาโรดิเกส
2: คาดเดาไม่ได้ในเชิงแท็กติกเนื่องจากว่าพวกเขาก็พึ่งตัวผู้เล่นในการทำเกมในการหาชัยชนะอาร์เจนตินามีเลโอเมสซี่อังกฤษมีจูดแล้วก็แฮร์รี่เคนเพราะฉะนั้นผมว่าเกมที่มันจะเกิดขึ้นในคืนนี้มันจะเป็นเกมที่อึดอัดเหมือนกับทุกๆนัดที่ผ่านมาแล้วข้อแตกต่างของนักเตะที่เป็นแมตช์วินเนอร์อย่างเมสซี่แล้วก็แฮร์รี่เคนรวมถึงจูดนี่แหละจะเป็นตัวชี้วัดผมว่าเกมนี้ลากกันยาวครับแล้วก็น่าจะไปกันถึงช่วงต่อเวลาด้วยซ้ำไปแต่ถ้าวัดกันในช่วงต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษเนี่ยอังกฤษไม่ค่อยชนะใครเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามีสิทธิ์ครับที่เลโอเมสซี่จะสร้างความแตกต่างบางอย่างในเกมแล้วก็พาอาร์เจนตินาเข้าไปชิงชนะเลิศได้อันนี้ในมุมผมนะครับ
0: ก่อนการแข่งขันครับสมาคมกีฬาฟุตบอลอาร์เจนตินายื่นเรื่องขอฟีฟ่าในการสวมเสื้อชุดเยือนลงแข่งขันด้วยเหตุผลในเรื่องของโชคลางครับเนื่องจากสีน้ำเงินของทัพฟ้าขาวชนะอังกฤษในบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกและปี1998ที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะปี1986ครับในเกมนั้นเดียโก้มาราโดน่าใช้มือปัดลูกบอลเข้าประตูมีส่วนช่วยกับอาร์เจนติน่า

0: อังกฤษไป 2-1 คว้าแชมป์โลกไปครองซึ่งกลายเป็นจังหวะ Hand of God ครับหรือหัตถ์พระเจ้าในตำนานและเป็นการเข้าชิงบอลโลกคนสุดท้ายของอังกฤษนะครับยังติดตาฝังใจแฟนบอลทั่วโลกจนถึงวันนี้ครับ Hand of God ครับถ้านับผลงานเจอกันในบอลโลก5ครั้งครับอังกฤษทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยโดยชนะไป3ส่วนอาร์เจนครับชนะ2ครั้งการเจอกันของสุดท้ายในบอลโลกเกิดขึ้นเมื่อปี2002ที่ญี่ปุ่นครั้งนั้นอังกฤษเฉยชนะอาร์เจนตินาวุ่นวิด 1-0 จากจุดโทษของเดวิดเบคแฮมขณะที่สถิติคู่ชิงบอลโลกและยุโรปทั้งชายและหญิง3คนหลังสุดปรากฏว่าสเปนพบอังกฤษทั้ง3ครั้งโดยสเปนชนะ2และแพ้1ต้องจับตาว่าสุดท้ายแล้วบอลโลกปีนี้ครับอังกฤษจะผ่านเข้าไปพบสเปนที่ชนะฝรั่งเศสมา 2-0 เป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ติดต่อกันได้หรือไม่คำตอบอยู่ที่อาร์เจนตินาครับรักษาการนายกสมาคมกีฬายิงปืนยืนยันว่าการคัดเลือกตัวนักกีฬาเอเชียนเกมโปร่งใสทุกขั้นตอนครับหลังจากถูกคุณแม่น้องกัปตันร้องเรียนว่าไม่โปร่งใสครับ
1: แล้วนั่นคือคนคนนี้เป็นคนของนายกสกลพันธพงษ์
0: หลังจากแม่ทีมกัปตันอิสรานุอุดมภูริเฮียรันพัฒน์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยวัย22ปีได้ร้องเรียนกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าถูกสมาคมกีฬายิงปืนกลั่นแกล้งโดยการแก้ระเบียบไม่ส่งแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแม้ผลงานผ่านเกณฑ์ก็ตามล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS ได้พูดคุยกับบิ๊กเสือสกลวรรณพงศ์รักษาการนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยบิ๊กเสือยืนยันว่าสมาคมได้โควต้าเอเชียนเกมทั้งหมด16คนซึ่งนักกีฬาทุกคนทราบขั้นตอนการคัดเลือกเป็นอย่างดีหากใครมี2คะแนนอันดับแรกครับก็คือใครอันดับโดดเด่น1กับ2ในแต่ละประเภทจะได้ไปนาโกย่าพร้อมกับยืนยันว่าสมาคมไม่มีเส้นสายและยึดความโปร่งใสทุกขั้นตอนครับโดยเน้นผลการคัดเลือกเป็นหลักและทุกอย่างสามารถชี้แจงตรวจสอบได้หมดครับ
2: ก็คัดรอบสุดท้าย2รอบคัด2รอบเดือนมีนาและเมษาปรากฏว่าก็มาคัดอิสรานุอุดมก็มาคัดเพราะว่า2รอบนั้นเอาคะแนนมารวมเอาลำดับมารวมและคะแนนมารวมคะแนนมันมีรอบแรกแล้วก็คัดเอา8คนไปไฟนอล นะเอาคะแนนรอบแรกด้วยคะแนนไฟนอล ด้วยทั้ง2รอบนะมารวมกันปรากฏว่าอิสลามและอุดมเนี่ยได้ที่3ไม่ได้ไปเอาเฉพาะที่1กับที่2ไปทุกคนเมื่อยิงแล้วเขาจะรู้ตัวว่าได้ไปหรือไม่ได้ไปนะครับผมก็บอกว่าต้องยุติธรรมนะ
3: ว่าเด็กเป็นอย่างไรสมาคมเป็นอย่างไรแต่ยืนยันนี้ครับทุกสมาคมที่ยังไม่มียังรักษาการเนี่ยบอกถึงว่ามีปัญหาถูกไหมฮะถ้าไม่มีปัญหาคงเรื่องต่างๆคงจบแล้วเพราะฉะนั้นสมาคมไหนที่ยังมีรักษาการมันก็ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยให้เป็นไปตามระเบียบที่ชัดเจนใช่ไหมครับต้องเคลียร์ปัญหาแต่ละสมาคมไม่ได้ครับนอกจากงบประมาณที่มีปัญหาแล้วการบริหารของสมาคมก็มีผลกับการพัฒนากีฬาประเภทนั้นๆอย่างจริงนะครับเพราะงั้นเราต้องแสงทั้งหมดปัญหาไม่ใช่อยู่งบประมาณปัญหาอยู่ที่สมาคมไหนมีปัญหาก็ต้องเข้าไปแสงเขาให้ด้วยให้ได้สำเร็จครับและเป็นนโยบายต้องทำอย่างเร่งด่วนครับ
4: เป็นการท้าตัวไปเอเชียนเกม
0: สมาคมกีฬายิงปืนครับส่งนักกีฬาแข่งเอเชียนเกมปีนี้16คนแบ่งเป็นชายหญิงประเภทละ8คนแข่งใน12อีเวนต์โดยผลงานล่าสุดในเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนครับทีมยิงปืนไทยที่มีนายสกลเป็นนายกสมาคมส่งนักกีฬาแข่ง24คนแต่ไม่สามารถคว้าเหรียญได้เลยแม้แต่คนเดียวครับคืนนี้ครับเวลา 14:00 ครับอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาผลงานพบกันครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วในเกมอุ่นเครื่องครั้งนั้นอังกฤษเฉือนชนะอาร์เจนตินาไป3-2ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวรรณิษาครับ
5: ขอบคุณคุณนินทัศน์ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับมาดูความคืบหน้าคดีของน้องเมย์ครับหลังผ่านมา9ปีตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
6: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
7: รัฐอิหร่านแลกหมัดเดือด ประเทศกลุ่มอ่าวถูกโจมตีอ่วมจับตาช่องแคบปรับอัลมันเดบให้ต่อรองใบใหม่ของอิหร่านมองความเป็นไปได้หลังรัฐบาลสหรัฐเปิดแคมเปญปิดสวิตศาลอาญาระหว่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดวงมหาเศรษฐีกัมพูชาปล่อยเช่าอาคารเป็นฐานสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้

0: เกิดว่าตัวน้องเมยเองเนี่ยเสียชีวิตโดยที่มีภาวะหัวใจโตจริงเนี่ยทางบ้านเราสามารถยอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องมีรอยช้ำประกอบกับเป็นหัวใจโตเรายังต้องขอสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป
1: เด็กคนหนึ่งเนี่ยโดนทำร้ายแล้วทำร้ายอีกแม่แต่ปลายเนี่ยไม่มีโอกาสพูดวันนี้แม่เนี่ยมาร้องแทนเขามาแก้แทนเขา
2: เรื่องอาญาเนี่ยน่าจะไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เรื่องวินัยเนี่ยเราจะดำเนินการได้ตามระเบียบคำสั่งขั้นตอนอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดอีกที
3: สำนักงานแห่งชาติควรนะครับที่จะดำเนินวินัยได้นะในมุมนี้นะครับ
4: แล้วตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะได้ความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
1: พี่ถามทุกคนนะว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยจำเลยเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนักเรียนปกติธรรมดาเรายังพอเข้าใจได้แต่นี่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาเหมือนกับผู้ที่กำกฎหมายไว้ในมือแต่ทำผิดซะเองอะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ตอบโจทย์ได้รับเกียรติจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วก็พยายามจะหาคำตอบว่าทำไมลูกชายของเธอถึงเสียชีวิตเมื่อเกือบ9ปีที่แล้วนะคะที่ฉันกำลังพูดถึงคุณสุกัญญาตันการนะคะเป็นมารดาของน้องเมยหรือว่านักเรียนในร้อยภคพลตันการซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ปี2560การเสียชีวิตที่ไม่สามารถหาคำตอบให้กับครอบครัวได้นำไปสู่การตั้งคำถามของสังคมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญคือผ่านมาแล้วเกือบ9ปีความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งที่ตอบโจทย์จะได้นั่งคุยกับคุณแม่น้องเมยเพื่อที่จะพูดคุยถึงอุปสรรคปัญหาและความท้าทายของการเรียกร้องความยุติธรรมนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราขอต้อนรับคุณสุกัญญาตันการสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่น้องเมยนะคะ
6: ค่ะ
5: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องของคดีนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2อันได้ไหมคะคุณแม่ก็คือช่วงเหตุการณ์ก่อนที่น้องเมยจะเสียชีวิตแล้ว
7: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plusสารสันสังคมปัญญา
8: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
9: ์น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
10: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดาโดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมาย

0: ที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระวังเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปรีชาและทรงแข็งแกร่งเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music.

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคูณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้น

0: ยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามต่อเนื่องค่ะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้32รายแล้วค่ะและมีรายงานเรื่องการย้ายผู้ป่วยเมื่อพ้น72ชั่วโมงแรกนะคะที่ใช้สิทธิ์ยูเซฟว่าจะไปรักษาต่อที่ใดด้วยนะคะมีรายงานว่าหมวดนัดชายแต่งกายคล้ายเจ้าพนักงานที่ไปให้สัมภาษณ์และไปให้ข้อมูลนายกรัฐมนตรีด้วยเข้ามอบตัวแล้วค่ะในภาพที่ปรากฏในข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้นี่แหละค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขึ้นกำหนดการว่าจะแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วมีเสียงทักท้วงจากคุณรักชนกศรีนอกว่าเวลาราชการนะงบประมาณในงบประมาณของกระทรวงหรือเปล่าใช้สถานที่ราชการเลี้ยงวันเกิดส่วนตัวรัฐมนตรีหรือเปล่าก็มีการชี้แจงกันมานะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆนะคะดร.นิตินันท์คะ
3: ครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดเพจเผยแพร่ข้อมูลเท็จบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดนะครับโดยกระทรวงกลาโหมมีการชี้แจงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองนะครับนอกจากนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาพันธ์ SME ไทยเตรียมที่จะจัดงานไทย MSME Forum 2026รวมพลังรัฐเอกชนการเงินผู้ประกอบการพลิกนโยบายสู่โอกาสทางธุรกิจครับ MSME ก็คือมี Micro Small and Medium Enterprises ด้วยนะครับมีหลายมีทั้งขนาดจิ๋วด้วยทางด้านต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อวานนี้ครับมีการโจมตีแล้วด้วยนะครับแล้วก็กรณีนิวซีแลนด์ยืนยันการพบการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 เคสแรกนะครับยืนยันว่าความเสี่ยงในมนุษย์ยังต่ำอยู่นะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความคืบหน้าการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาคุยกับเราเองเลยนะคะว่ากองปราบทำอะไรหน่วยงานของตำรวจดำเนินคดีไปถึงไหนอย่างไรแล้วเชื่อมั่นได้เพียงใดแค่ไหนติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึก6:40 น.โดยประมาณวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ16กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
3: 16กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2504ครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานที่ดินภายในวังสวนจิรดาครับเพื่อเป็นที่ทดลองสาธิตการทำการเกษตรนอกจากโครงการทดลองก็ยังมีในหลวงรัชกาลที่9ยังมีพระราชดำริให้จัดทำโรงสีข้าวในวังสวนจิตครับรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวไทยจนสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในราคาที่เป็นธรรมครับ
2: ค่ะมาเริ่มต้นติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะขณะนี้ผู้ที่เสียชีวิตมี32รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆจะไปต่อที่ไหนอย่างไรเมื่อพ้น72ชั่วโมงแรกมีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
3: คือล่าสุดเมื่อวานนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น33รายนะครับเป็นเสียชีวิตทันที27และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก6

0: ายนะครับเมื่อวานนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวหลังจากพ้นการใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรี72ชั่วโมงบอกว่าผู้บาดเจ็บเหตุไฟไหม้72ชั่วโมงแรกใช้สิทธิ์ยูเซฟได้เข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ซึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็มีการประชุมหารือผู้บริหารและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่องครับเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยสรุปว่าไม่รอให้ครบ72ชั่วโมงนะครับจะมีการจับคู่บัดดี้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลปลายทางที่จะรับก็เป็นโรงพยาบาลรัฐคุณภาพและความพร้อมในการรักษาสามารถดูแลผู้ป่วยเต็มกำลังตามศักยภาพนะครับค่าใช้จ่ายต้องไล่จากร้านดังกล่าวมีประกันอย่างไรบ้างตัวบุคคลเองผู้เสียหายผู้บาดเจ็บมีประกันหรือสิทธิ์เบิกในส่วนใดถ้าไม่มีสิทธิ์เลยก็จะมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพซึ่งก็เป็นเหตุฉุกเฉินเหล่านี้สามารถเข้าโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้วมีกรณีของผู้ป่วยที่มีสิทธิ์อยู่ต่างจังหวัดคุณพัฒนาบอกว่าสิทธิ์อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถใช้ได้เช่นกันการจะย้ายผู้ป่วยแพทย์ต้นทางจะปลายทางเนี่ยต้องประเมินก่อนว่าหากมีการย้ายหรือยังรักษาดูความปลอดภัยและรักษาอาการผู้ป่วยถ้ารักษาได้อย่างดีอยู่เนี่ยก็จะพิจารณาไปและโรงพยาบาลปลายทางรักษาผู้ป่วยตามอาการที่จะต้องรับได้ด้วยหากไม่สามารถรับได้ก็จะจัดหาโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บให้ได้เต็มศักยภาพนะครับซึ่งนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์บอกว่ากรมการแพทย์ก็มีการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดและประสานเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดซึ่งกรมการแพทย์ก็มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสปสช.เขต13และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้ป่วยจากเหตุไฟไหม้นะครับมีการวางแผนล่วงหน้าในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชนมายังโรงพยาบาลรัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพในกรณีที่เกินศักยภาพหรือถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหลังจากใช้สิทธิ์ฉุกเฉินแล้วนะครับหรืออยู่เสร็จครบ72ชั่วโมงแล้วเนี่ยสามารถรองรับได้ทุกรายโดยเฉพาะผู้ป่วยแผลไฟไหม้และผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเวชภัณฑ์เตียงรองรับผู้ป่วยและระบบการส่งต่อในการสนับสนุนร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ก็จะมี3โรงพยาบาลหลักๆก็มีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีซึ่งก็มีการเตรียมว่างไว้รองรับเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งนายแพทย์ปิยวัฒน์เราว่าหุตานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้หรือเรียกว่าเบิร์นยูนิตซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับตติยภูมิมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแผลไฟไหม้รุนแรงมีทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตลอด24ชั่วโมงด้วยครับโดยศูนย์นี้จะมีห้องแยกปลอดเชื้อห้องผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้ธนาคารผิวหนังและผิวหนังเทียมรวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่ประกอบด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งวิสัญญีแพทย์พยาบาลเฉพาะทางนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักสังคมสงเคราะห์และนักโภชนาการสามารถให้การรักษาและฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจรครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อใจได้ที่จะมารับบริการโรงพยาบาลของรัฐครับ
1: ค่ะเรื่องนี้ก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายแล้วก็ในการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตตามไปอีก6รายหนึ่งในนั้นค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีรายงานว่าหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะคะก็ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงความสูญเสียน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะที่เป็นอีกหนึ่งคนของวงทศกัณฐ์ที่จากไปด้วยเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะแล้วก็จากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะวิกฤตต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีจำได้ภาพน้องในข่าวแล้วก็มี

0: การค้นพบตามหาคุณแม่แล้วก็ถามว่าคุณแม่ชื่อนี้ใช่หรือไม่น้องดินพยักหน้าตอนนั้นพูดไม่ได้แต่ก็พยักหน้าตอบรับได้จนคุณแม่ก็มาถึงเพราะคุณแม่มีชื่อเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนี้เขาก็เลยตามตัวเจอนะคะก็ยังพยักหน้าสื่อสารกันได้มาวันนี้ไม่มีน้องดินแล้วนะคะเมื่อคืนหัวหน้าวงโพสต์ว่าน้องดินจากไปอย่างสงบแล้วตรงกับข้อมูลจากเพจของวงทศกัณฐ์ค่ะที่พี่ๆวงทศกัณฐ์ก็โพสต์แสดงความอาลัยว่าน้องดินนายถิติวัฒน์แก้วกัณหาได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะส่วนร่างของน้องจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ใดจะแจ้งอีกทีนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็โพสต์ไว้ในเพจของวงทศกัณฐ์ค่ะมีผู้ไปแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องดินเป็นจำนวนมากนะคะก็ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวในเหตุการณ์ดังกล่าวที่ยังคงเสียชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานถึงการเข้ามอบตัวของหมวดนัดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในภาพข่าวนอกจากผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้วนะคะเรายังพบว่ามีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยและแต่งกายคล้ายพนักงานเจ้าหน้าพนักงานนะคะก็เข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ค่ะไม่ต้องมีการประกันตัวนะคะเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้เข้ามอบตัวจึงไม่ได้มีการกำหนดให้มีการประกันตัวตำรวจก็แจ้งข้อหาว่ามีการใช้ทางวิทยุสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะแล้วก็นำไขข่าวนะคะไขข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจให้ข้อมูลเรื่องทั้งเรื่องประตูทั้งเรื่องกาดเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ตามหาตัวเจอแล้วเขาชิงเข้ามอบตัวก่อนจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวมาแล้วมีคนถามถึงว่าเป็นใครกันแน่แต่งกายทั้งคล้ายตำรวจแต่งกายทั้งคล้ายทหารในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมแล้วก็มีผู้ที่ไปสัมภาษณ์ในที่เกิดเหตุก็มีหมวดนัดคนนี้นะคะมีชื่อเขาชื่อว่าที่ร้อยตรีนะว่าที่ร้อยตรีชิตพงศ์นะคะที่ไปมอบตัวนั่นคือหมวดนัดนะคะก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาล่าสุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมต่อเช้าวันที่13กรกฎาคมที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะไปต่อที่เรื่องของกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะมีข่าวบิดเบือนอะไรคะ
1: เมื่อวานพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการมอบหมายผู้รับมอบอำนาจเข้าร้องทุกต่อกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สท.เนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานผู้มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลภาพคลิปวิดีโอและข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนและอาจส่งผลกระทบต่อกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศครับซึ่งกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เจตนาจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหากแต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุ้มครองความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐตลอดจนประโยชน์สาธารณะกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการวินิจฉัยว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็จะดำเนินการตามหลักนิติธรรมโดยผู้ที่ถูกร้องทุกข์ยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างครบถ้วนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดในช่วงที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความละเอียดอ่อนกระทรวงกลาโหมก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้วิจารณญาณก่อนรับหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งขอให้ติดตามข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆด้วยนะครับหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งคือหน่วยงานของรัฐและก็ศูนย์แถลงข่าวร่วมหรือ JIC ด้วยเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบแล้วด้วยนะครับให้ดูเพื่อที่จะภายใต้กรอบของกฎหมายดูหลักนิติธรรม

0: และความเสมอภาคเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไปครับ
1: ค่ะไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จากกรณีที่มีรายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศ.ได้เผยแพร่กำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทศ.นี่แหละค่ะโดยกำหนดจัดกิจกรรมวันที่15กรกฎาคมเวลา10นาฬิกานะคะที่ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2ของกระทรวงค่ะเบื้องต้นก็มีการอ้างถึงผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในกระทรวงทั้งในสังกัดเรียงตามลำดับเลยนะคะครบทุกหน่วยงานค่ะในการมอบของที่ระลึกเรียงตามหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะมีปลัดกระทรวงพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงระดับอธิบดีค่ะก็จะจัดให้มีขึ้นที่เวทีขึ้นเวทีร่วมกันนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เองก็จะขึ้นเวทีด้วยและมีการนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวทีนี่กำหนดเขียนชัดเจนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นรัฐมนตรีก็จะกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่มาร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกันอันนี้เป็นกำหนดการที่เขียนไว้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะปรากฏว่าพอกำหนดการนี้เผยแพร่ออกมาคุณรักชนกศรีนอกซึ่งติดตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสุชาติมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งอยู่แล้วนี่นะคะคุณรักชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดงานวันเกิดให้กับรัฐมนตรีถึงการใช้เวลาราชการสถานที่ราชการอัตรากำลังค่าราชการและใช้งบประมาณราชการหรือไม่นะคะคำถามคืองบประมาณราชการหรือไม่แต่เวลาราชการแน่นอนนะคะและมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอยู่ที่นั่นแน่นอนสถานที่อยู่ที่กระทรวงแน่นอนแต่ว่างบประมาณของรัฐหรือไม่อันนี้คุณรัชนกก็ตั้งคำถามต่อล่าสุดกระทรวงก็ได้สื่อสารข้อมูลออกมาค่ะจากการตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีการจัดอวยพรวันเกิดในช่วงเวลาที่หลังประชุมมอบนโยบายเพราะจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงในการที่จะดูแลรักษาอนุรักษ์ป่าจัดการเรื่องที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรแยกแยะราษฎรกับนายทุนออกจากพื้นที่นะคะออกจากกันอย่างเช่นกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหามลพิษแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการรับมือกับไฟป่าข้ามแดนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณสุชาติมอบนโยบายและหลังจากมอบนโยบายเสร็จก็มีการกำชับให้ทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลักแล้วก็ใช้เวลาหลังจากนั้นอวยพรวันเกิดให้ท่านรัฐมนตรีก็มีการนำเสนอแสดงความยินดีแล้วก็มีปรากฏการณ์อย่างที่ได้เป็นข่าวกันนะคะอันนี้คือสำหรับผู้ที่รักรัฐมนตรีเขาก็มาทำกิจกรรมนี้หลังประชุมเสร็จอันนี้คือข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบสังคมนะคะตอบได้แค่ไหนอย่างไรก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลให้พิจารณากันต่อไปค่ะที่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวจากกระทรวงจากคำชี้แจงและข้อทักท้วงของคุณรักชนกศรีนอกค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับมีเรื่องข้อสั่งการของคุณสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับภายหลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตและก็ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเรือเจ็ตสกีรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีการสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการพร้อมยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยนะครับคือล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ได้รับมอบหมายต่อนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจน้ำลงพื้นที่ตรวจตราและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยทั้งทางบกและทางน้ำครับผลการปฏิบัติพบผู้กระทำความผิด23รายฐานใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือแห่งหน้าน้ำไทยโดยเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งคุณสันเพชรยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของตัวเองที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยจะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะยังมีงานที่น่าสนใจของสมาคม SME ไทยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะ
0: เรื่องนี้เป็นกรณีของสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยก็มีการประกาศความพร้อมในการจัดงานไทย MSME Forum 2026นะครับเป็นเวทีระดับประเทศภายใต้แนวคิด From Policy to Profit เปลี่ยนนโยบายให้เป็นโอกาสทางธุรกิจของ MSME ไทยนะครับก็จัด24-26 กรกฎาคมเป็นการเชื่อมโยงผู้กำหนดนโยบายภาครัฐเอกชนสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ MSME จากทั่วประเทศเลยนะครับเรื่องนี้ประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณนกพงษ์ธีรวรพูดถึงการจัดงานในปีนี้บอกว่าเป็นการยกระดับเวทีของผู้ประกอบการ MSME ไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับประเทศอย่างเต็มรูปแบบเน้นการเปลี่ยนนโยบายภาครัฐให้สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทยพิธีเปิดนี้วันที่25กรกฎาคมครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME ประจำปีนี้ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังเผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้ประกอบการ MSME เนี่ยก็จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถครับซึ่งไทย MSME Forum 2026นะครับไม่ใช่เพียงงานสัมมนาแต่เป็น National MSME Platform ครับเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยผ่านการเชื่อมโยงนโยบายความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดได้จริงนอกจากนี้ปีนี้ยังเป็นเวทีเครือข่ายผู้ประกอบการ MSME ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับโดยรวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทุกภูมิภาคและหลากหลายอุตสาหกรรมสะท้อนพลังของเครือข่ายธุรกิจฐานรากที่พร้อมกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านความร่วมมือภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินด้วยนะครับซึ่งตลอด3วันก็จะพบกับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น Executive Leadership Program รุ่นที่5เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับประเทศรวมถึง Dinner Talk ครับในวันที่25กรกฎาคมซึ่งก็เป็นการฟังวิสัยทัศน์ทางด้านนโยบายและทิศทางของนโยบายจากดร.เอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณวราวุธศิลปอาชาก็มาด้วยนะครับก็มีกิจกรรม Better Together Program ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินด้วยนะครับซึ่งงานไทย MSME Forum 2026เนี่ยได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้โอกาสทางธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือควบคู่กับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการทั่วประเทศครับเป็นการทำสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ประกอบการ MSME ไทยซึ่งก็จะส่งต่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวจากสมาพันธ์ SME ไทยนะคะแล้วก็วันนี้16กรกฎาคมค่ะมีงานสำคัญที่เรียกว่าสาเกต MIDL Award 2026นะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมสสิน1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลที่พื้นที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่จะเริ่มต้นในเวลา9นาฬิกาถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาสาเกต MIDL Awards เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านผู้ว่าชัชวาลเบญจสิริวงศ์นะคะแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านรองพิชยาตุระซองรวมถึง ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะด

0: รบรรจงโคสิตจิรนันท์นะคะและนอกจากนี้นะคะสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนก็เป็นผู้ที่นำนโยบายการรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อจัดงานสาเอ็ดสาเกต MIDL Awards ครั้งที่2ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสาเกตเป็นชื่อเมืองเก่าของร้อยเอ็ดสาเกตนครส่วน MIDL คือ Media Information and Digital Literacy คือความรอบรู้หรือรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศและรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีค่ะโดยมีการประกาศเชิญชวนให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อเข้าร่วมรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณค่ะสำหรับผู้ที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนมีพันธมิตรที่หลากหลายและมีผลงานโดดเด่นด้านการสร้างให้สังคมรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวลวงข่าวปลอมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศของเด็กผ่านสื่อออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลิ่งการระรานทางไซเบอร์นั่นเองนะคะวันนี้ประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยและประธานที่ปรึกษาสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนก็คือรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีแล้วก็ให้โอวาทในงานนี้ด้วยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้จะมอบได้ค่ะว่าจะมีการมอบถึง3โล่ด้วยกันใน3ประเภทรางวัลและมีเกียรติบัตรอีก1ประเภทรางวัล ด้วยติดตามได้พรุ่งนี้จะรายงานรายละเอียดให้ทราบต่อเนื่องค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับสำนักข่าว CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อวานนี้ครับโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมมีการโพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่าเมื่อเวลา 6:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้ครับตรงกับเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยกองกำลังของกองบัญชาการกลางสหรัฐก็เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่การโจมตีนี้มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นขณะที่สหรัฐกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งและเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่4ติดต่อกันโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกองทัพสหรัฐระบุว่ามีเสร็จสิ้นการโจมตีรอบล่าสุดเมื่อเวลา 22:00 ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยโจมตีเป้าหมายทางทหารหลายสิบแห่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะโจมตีสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งครับมีประเด็นของเลบานอนกับอิสราเอลด้วยนะครับเรื่องอิสราเอลและเลบานอนเสร็จสิ้นการเจรจาสันติภาพที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวานนี้แล้วครับโดยทั้งสองฝ่ายก็มีความคืบหน้าเข้าใกล้กับการริเริ่มโครงการนำร่องซึ่งก็จะมีการถ่ายโอนการควบคุมพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ของเลบานอนจากกองกำลังอิสราเอลให้แก่กองทัพเลบานอนนะครับมีข่าวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนิวซีแลนด์เปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่านิวซีแลนด์มีการยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5 นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศหลังจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งมีผลตรวจเชื้อเป็นบวกบริเวณชายหาดเปโตเนในกรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของประเทศนะครับแอนดรูว์ฮอกการ์ดรัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยทางชีวภาพและอาหารระบุในแถลงการณ์ว่านี่เป็นการตรวจพบในนกทะเลที่เดินทางข้ามมหาสมุทรเพียงตัวเดียวในพื้นที่ชายฝั่งและยังไม่มีหลักฐานการล่มตายเป็นจำนวนมากกว่าของสัตว์ป่าหรือการแพร่เชื้อระหว่างนกป่าด้วยกันในนิวซีแลนด์นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบเชื้อนี้ในสัตว์ปีกก็ไม่มีนะครับไม่พบในการตรวจสัตว์ปีกอื่นๆนะครับไวรัสนี้ได้รับการระบุว่าเป็นไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 สายพันธุ์ย่อยเคลด2.3.4.4b ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกและเพิ่งจะมีการตรวจพบในนกไม่กี่ตัวบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้ครับแถลงการระบุเสริมว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสาธารณชนระดับต่ำเนื่องจากไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อมนุษย์เว้นแต่จะมีการสัมผัสโดยตรงใกล้ชิดและเป็นเวลานานกับนกที่ป่วยเป็นจำนวนมากพร้อมยืนยันว่าไข่และเนื้อสัตว์ปีกยังคงมีความปลอดภัยในการบริโภคครับ ซึ่งทางการกำลังย้ำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจัดการกับนกที่ป่วยหรือตายและขอให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ทันทีหากพบกลุ่มนกที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่3ตัวขึ้นไปครับซึ่งกรมอนุรักษ์ธรรมชาติก็ได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนให้กับนกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์หลักจำนวน300ตัวจาก5สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดของนิวซีแลนด์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคนี้ต่อไปด้วยครับมีงานวิจัยที่เป็นความหวังใหม่ของสังคมสูงอายุซึ่งงานวิจัยบอกว่าเปปไทด์จากเนื้อไก่จะช่วยสนับสนุนสุขภาพสมองและลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้นะครับเรื่องนี้เป็นความร่วมมือในงานวิจัยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ในการพัฒนาโซลูชันด้านสุขภาพผลงานวิจัยสารสกัดเปปไทด์จากเนื้อไก่ส่งต่อความหวังครั้งใหม่ในการดูแลสมองและชะลอความเสื่อมถอยให้แก่คนทุกคนนะครับดร.สิทธิโชคสินทุสำราญผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าทีมด้านวิจัยโปรตีน CPF พูดถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพสมองไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในวัยทำงานความเครียดที่สะสมโดยไม่รู้ตัวและการเข้าสู่สังคมสูงวัยล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เร่งสมองเสื่อมถอยเร็วกว่าที่ควรนะครับในฐานะบริษัทที่ผลิตเนื้อไก่ครบวงจรก็มีการตั้งคำถามและพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในการดูแลสุขภาพกระบวนการพัฒนาใช้เวลานานกว่า4ปีตั้งแต่การคัดเลือกเอนไซม์ที่เหมาะสมและพัฒนาสูตรวัตถุดิบในห้องปฏิบัติการจนถึงความร่วมมือกับสถาบันวิชาการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพโดยหัวใจสำคัญของนวัตกรรมนี้อยู่ที่กระบวนการสกัดซุปไก่สกัดทั่วไปในท้องตลาดใช้ความร้อนและความดันสูงซึ่งให้เปปไทด์ที่มีขนาดและโครงสร้างหลากหลายควบคุมได้ยากขณะที่ CPF ก็เลือกใช้เทคโนโลยี Enzymaticเอนโดไลซิสนะครับเพื่อย่อยตัวเอนไซม์ทางชีวภาพจำเพาะเพื่อให้ได้โมเลกุลเปปไทด์ที่มีขนาดเล็กสม่ำเสมอและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ตรงเป้าหมายมากกว่านะครับนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์พรหมโยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหนึ่งในคณะผู้วิจัยก็ให้ความเห็นว่าผลที่ได้จากการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าเปปไทด์จากเนื้อไก่มีศักยภาพในการสนับสนุนสุขภาพสมองผ่านหลายกลไกพร้อมกันทั้งการลดโปรตีนพิษการต้านอนุมูลอิสระและการลดการอักเสบซึ่งล้วนเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการของโรคอัลไซเมอร์ต่อไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะถูกต่อยอดนะครับได้รับการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์จริงในชื่อ Innovenes Peptide Shot นะครับเป็นเครื่องดื่มเปปไทด์สายสั้นขนาด100 cc ที่ผสานสารอาหารสำคัญ10ชนิดเข้าไปด้วยกันนะครับก็รวมทั้งวิตามิน B12 ด้วยนะครับติดตามต่อไปในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ครับ
0: ค่ะนั่นเป็นเรื่องราวข่าวต่างประเทศและงานวิจัยนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณเอกอนงค์เคียนทองนะคะคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารักษ
0: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยภาพรวมยังคงมีฝนนะคะ40%ของพื้นที่ค่ะฝนหนักยังคงมีได้บางพื้นที่ทั้งด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
0: ค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้เป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
0: ค่ะหย่อมความกดอากาศที่มาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำให้มีฝนเมื่อวานนี้ตอนนี้ยังอยู่ไหมคะ
2: ตอนนี้อยู่เวียดนามบนค่ะคือตัวหย่อมนี้จะอยู่บริเวณเวียดนามบนตลอดนะคะก็ยังไม่ได้เคลื่อนลงมาค่ะแต่จะมีผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักค่ะ
0: อ๋อแล้ววันนี้ยังมีอิทธิพลอยู่ใช่ไหมคะ
2: ยังมีอยู่ค่ะยังมีตลอดค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วภาคใต้วันนี้เป็นอย่างไรนะคะ
2: ภาคใต้ฝนลดลงค่ะก็จะเป็น30-40%ของพื้นที่ค่ะ
0: อ๋อทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างไรนะคะ
2: ตัวนี้40-60%ของพื้นที่ค่ะ
0: มาช่วงไหนนะคะ
2: ช่วงเช้ามีไปแล้วค่ะมาอีกทีจะเป็นบ่ายค่ำค่ะ
0: อ๋อค่ะก็ยังอยู่ในสภาพที่มีฝนอยู่เกือบทั่วทุกภาคหนักบ้างเบาบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะคุณเอกอนงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรายังมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานเป็นท่านใดนะคะ
1: ผู้ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอยู่ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณสราวุธเมียนเกิดนะครับคุณสราวุธบอกว่าข่าวกระชับฟังง่ายตรงประเด็นทั้งข่าวใน

0: ผลเป็นอย่างไรคะ
1: ผลการแข่งขันเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนก็ติดตามอยู่นะครับยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทีเดียวฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอังกฤษอันดับ4ของโลกพบกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาอันดับ1ของโลกครับโดยผู้ชนะก็จะผ่านเข้าไปพบกับสเปนที่เพิ่งเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ครับขณะที่ผู้แพ้ก็จะเข้าไปชิงอันดับ3กับทัพฝรั่งเศสในวันเสาร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับอาร์เจนตินาครับก็ทะลุเข้าไปชิงฟุตบอลโลก2026หลังจากพลิกแซงอังกฤษไป2-1เตรียมไปเจอกับสเปนทีมไร้พ่ายไป37นัดล่าสุดครับลุ้นที่เป็นทีมเป็นชาติที่3ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จยิงประตูเม็ดนัดแรกก็อยู่ที่นาทีที่50กว่านะครับโดยทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ทีนี้ในช่วงเกือบจะหมดเวลาครับนาทีที่85อาร์เจนตินาก็ตีเสมอได้และนาทีที่90บวกนาทีกว่าก็สามารถที่ยิงประตูที่2ได้ครับก็เป็นอันว่าอาร์เจนตินาเข้าไปจริงกับสเปนครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกนะครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะเวียดนามไป3-1เซตครับคว้า3แต้มแรกประเดิมสนามศึก CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้สำเร็จนะครับส่วนแบดมินตันครับการแข่งขันแบดมินตันรายการ Japan Open 2026ระดับ World Tour Super 750คะแนนนะครับนักแบดมินตันไทย3คนโชว์ฟอร์มผลงานยอดเยี่ยมครับในศึกแบดมินตัน Japan Open 2026เมื่อหมิวพรประวีช่อชูวงครับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์และก็วิวกุลวุฒิวิทิศสารต่างคว้าชัยในรอบแรกพร้อมกับตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวทั้งหมดในช่วงแรกนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันทวีค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเพื่อกลับมาติดตามคดีการทุจริตโกงข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี2568ต่อเนื่องมาปีนี้เลยค่ะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้พบกันค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8นาฬิกา5นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร16:30 ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
6: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM

0: ิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาน
2: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
3: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
4: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
5: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
6: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
7: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
8: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
2: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีและดร.นิติดันพันธวี
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะขณะที่เรากำลังรอท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเน้นเล่าข้อมูลเรื่องการจัดงานสาเกต MIDL Awards เพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะเนื่องจากงานนี้จัดขึ้นโดยความตั้งใจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะท่ามกลางการใช้สื่อที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ค่ะของคนทั่วโลกค่ะที่อยู่บนโลกออนไลน์โลกไซเบอร์ด้วยกันที่ก่อนหน้านี้ก็มีวัน Stop Cyber Bullying Day นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนของทุกปีก็เป็นเรื่องนึงแม้ว่าจะไม่ได้สูญเสียเงินแบบลักวิ่งชิงปล้นหรือถูกหลอกให้โอนเงินจากมิจฉาชีพแต่ว่าการถูกระรานทางไซเบอร์เองเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กที่สุขภาพจิตย่ำแย่เด็กไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เด็กไม่อยากจะไปเรียนหนังสือเหล่านี้ก็สร้างปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วทำให้การพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตของเด็กไปได้ไม่ดีและทุกวันนี้การมี AI เข้ามาที่ทำให้เราสับสนงุนงงมาช่วยเราได้เยอะมากนะคะบางคนประชุมเสร็จก็ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม AI สามารถรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนแก้ไขอีกเล็กน้อย 2-3 ครั้งบางคนไม่แก้นะคะไม่แก้แทบจะไม่ได้นะคะเพราะว่าบางที AI ก็ใช้ภาษาของ AI ซึ่งมันเหมือนกันไปหมดเลยแล้วบางทีสรุปผิดสรุปถูกต้องเข้าไปแก้นะคะถ้าจะใช้ AI ให้รู้เท่าทันต้องมีคำสั่งที่พร้อมมีพร้อมที่ดีนะคะแล้วก็เข้าไปทำให้มันเหมาะสมถูกต้องให้ข้อมูลโดยแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนเหล่านี้ค่ะแต่ว่า AI ต้องไม่ใช้เป็นเพียงเป็นตัวมาแทนแต่ต้องเป็นเพียงเครื่องมือมาช่วยรางานเราแต่ทุกวันนี้ค่ะพอเข้ามาแบบเรายังไม่รู้เท่าทันยังใช้ยังไม่เกิดประโยชน์แถมถูกหลอกด้วยจากมิจฉาชีพที่มาหลอกให้ลงทุนเพราะ

ทุกวันนี้คนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกหลอกบนโลกออนไลน์หรือคุยกับมิจฉาชีพอยู่นึกว่าเป็นแฟนที่กำลังป่วยแล้วเราต้องโอนเงินไปให้เขามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบเราหรือจะขึ้นเครื่องบินตั๋วเลื่อนต้องมีค่าใช้จ่ายการเลื่อนตั๋วเพราะมีปัญหาเหล่านี้ต้องโอนเงินให้เขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวว่าขณะนี้ที่คบกันอยู่เนี่ยเขาคือมิจฉาชีพหรือไม่ต้องตั้งคำถามต้องเอ๊ะเยอะๆนะคะแล้วก็การลงทุนเวลาเนี้ยบางท่านบางคนก็กำลังลงทุนอยู่ทยอยเพราะมีเพื่อนในไลน์กลุ่มบอกว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้ผลตอบแทนมานี่ไงสลิปโอนมีผู้ที่แสดงตัวในไลน์กลุ่มว่าได้รับเงินจากการลงทุนในแพลตฟอร์มเดียวกันมาทำให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มนั้นหรือผู้ที่ถูกหลอกเข้าไปสับสนเพราะหน้าม้าเยอะกูรูแบบตัวปลอมเยอะนะให้ข้อแนะนำมาเป็นเลขาส่วนตัวจนเพลิดเพลินทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะบางครอบครัวเอาตำรวจมาคุยกับคุณแม่ตัวเองแม่ยังไม่เชื่อเลยบอกอย่ามายุ่งมันเงินของแม่นะคะจนโอ้โหกว่าจะรู้ตัวเสียไปเกือบ10ล้านบางกรณีล่าสุดเนี่ยลูกถึงขั้นไปให้ตำรวจมาคุยมาช่วยคุยหน่อยเอาตำรวจมาก็หาว่าเป็นตำรวจปลอมนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยพูดจานี่ถึงขั้นเอารองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ไปคุยคุณแม่ก็ไม่เชื่อบอกว่าเป็นตำรวจปลอมไม่ต้องมาหลอกเขาหรอกเขากำลังคุยกับคนที่ชวนเขาลงทุนจริงๆเดี๋ยวอีกนิดนึงจะได้เงินคืนแล้วสุดท้ายไปจะเอาแหวนเพชรในบ้านไปขายลูกก็เลยสังเกตได้นี่แหละค่ะเลยโอ้ช่วยกันกว่าจะช่วยออกมาได้พองวดสุดท้ายคุณแม่ไม่ได้เงินจริงก็เลยยอมเชื่อและในที่สุดก็รับสภาพว่าถูกหลอกไปนับ10ล้านบาทนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนี่แหละค่ะการที่เรายังต้องรู้เท่าทันรอบรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อข้อมูลข้อสนเทศแล้วก็ดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้สสส.ร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนหรือสสดย.นะคะก็พยายามที่จะเดินสายสร้างการรับรู้ร้อยเอ็ดนี่ขานรับตั้งแต่ปีแรกที่ท่านผู้ว่าชัชวาลเบญจสิริวงศ์ได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้ว่านะคะแล้วก็มีคำสั่งใหสำนักการศึกษาจังหวัดสำนักงานจังหวัดนะที่ต้องรับผิดชอบจริงจังเนี่ยนะคะก็ต้องรอความรับผิดชอบร่วมจากหลายๆฝ่ายนี่นะคะโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้คนในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเราก็ได้ความร่วมมือเราเห็นความร่วมมือจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะดร.บรรจงโคสิตจิรนันท์ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมายาวนานนะคะแล้วก็ท่านก็ให้พื้นที่ในการจัดงานวันนี้ก็จะเป็นการมอบรางวัลสาเกต MID Award 2026นะคะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีการที่สำคัญ2เรื่องที่แสดงถึงความยั่งยืนก็คือจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU นะคะบันทึกความเข้าใจที่ทำงานร่วมกันต่อไปว่าจะร่วมขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มิถุนายน2564นะคะเพื่อให้เรื่องนี้ไปต่ออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนและร่วมที่จะมีกิจกรรมในการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีโครงการมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อทักษะชีวิตในการรับมือกับภัยออนไลน์ทั้งหลายภัยหลากหลายรูปแบบการหลอกเข้ามาพูดคุยกับเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนแล้วให้เราเปิดกล้องก็จะมีหน้าเราเปิดเสื้อก็จะมีตัวเราเปิดนั่นเปิดนี่แล้วเก็บภาพเอาไว้และบอกว่าเดี๋ยวขอให้มาเจอกันขอให้มาเจอกันอ่ะไม่ยอมเจออ่ะเดี๋ยวจะเปิดภาพนี้ให้เพื่อนดูนะไม่อายเพื่อนหรือเป็นการหลอกให้มาพบบังคับให้มาพบเอาภาพไปแบล็กเมลให้เด็กโอ้โหเด็กเป็นทุกข์มากมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันนะคะแล้วส่วนใหญ่เด็กไม่บอกใครนะคะต้องการถูกหลอกตำรวจ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยบอกเราว่าจะได้ข้อมูลก็ต่อเมื่อจับภาพลามกอนาจารจากพวกที่วิถีฐานทางเพศเนี่ยแหละค่ะที่ได้ภาพไปจับได้พวกนี้ถึงสืบสาวไปถึงตัวเด็กเพราะเด็กไม่บอกใครเด็กไม่แจ้งความเด็กไม่รู้จะไปทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นี่คือเรื่องที่น่ากลัวและน่าเห็นใจมากนะคะทำให้ตอนนี้เราก็ไม่ทราบว่ามีเด็กจำนวนเท่าไหร่ที่แท้จริงเพราะถ้าตำรวจตามจับภาพลามกอนาจารไม่ได้ก็จะไม่สามารถสืบสาวราวเรื่องไปว่า
มีเด็กถูกหลอกในขบวนการนี้เพียงใดแค่ไหนเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะหาตัวจำนวนปริมาณได้แต่ที่แน่ๆคือยังมีเหตุเกิดอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเรื่องแสวงประโยชน์ทางเพศนะคะก็ยังคงต้องเป็นปัญหาและนี่คือความจำเป็นและหลายประเทศตอนนี้ค่ะกำลังมีมาตรการที่น่าสนใจมากว่าประเทศไทยจะเอาอย่างไรกับการที่จะดำเนินการกับการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะในเวลานี้ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีเด็กเข้าสู่การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในอายุที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมและไม่ถูกเอาประโยชน์เอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มโดยเฉพาะแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเนี่ยในสหรัฐอเมริกาถูกฟ้องร้องไปหลายร้อยคดีแล้วนะคะแต่บ้านเราอยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่รู้มาร์คซักเคอร์เบิร์กให้ความสนใจเพียงใดแค่ไหนรู้จักหรือไม่แต่ก็มีนะคะมีรู้จักแน่นอนมีสาขามีสำนักงานในประเทศไทยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าการที่จะทำให้เจ้าของแพลตฟอร์มจัดการกับมิจฉาชีพที่มาเช่าพื้นที่จ่ายเงินให้ทุกวันทุกเดือนเนี่ยมีความรับผิดชอบและไม่เป็นโจรมาหลอกผู้ที่เข้าใช้บริการในแพลตฟอร์มของคุณเหล่านี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกันในการที่จะเอาผิดแล้วก็ทำให้คนรู้เท่าทันนอกจากนี้ค่ะเราเห็นล่าสุดคณะกรรมการยุโรปหรือ EC นะคะได้ประชุมหารือกันที่จะทำให้ชาติสมาชิกยุโรปหรือ EU นะคะสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยที่มีประเทศสมาชิก27ประเทศมีแนวทางในการกำหนดอายุขั้นต่ำของการเข้าใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสังคมโซเชียลมีเดียคือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสังคมของคนหลากหลายอาชีพหลากหลายเจตนารมณ์มีความดีที่แตกต่างกันในแต่ละระดับบางคนไม่มีความดีเหลือเลยมีแต่ความชั่วที่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นหวังจะได้เงินจากบัญชีคนอื่นที่เขาหาเงินเก็บเงินมาทั้งชีวิตหมดเนื้อหมดตัวก็เป็นช่องทางที่จะหลอกคนอื่นไปทั้งทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายทางสภาพจิตใจทางสติปัญญาของเขาและปัญหาทางสังคมที่เขาจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ EU กำลังจะออกประกาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคะในการจัดการกับการใช้สื่อของเด็กในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่จะกำหนดอายุขั้นต่ำในการเข้าใช้โซเชียลมีเดียดูตัวเลขแล้วเขานำเสนอข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า13ปีตัวเลข EU ตอนนี้13ปีนะคะตัวเลขอายุของออสเตรเลียที่ออกกฎหมายเป็นประเทศแรกคือ16ปีถึงจะใช้โซเชียลมีเดียได้ในยุโรปก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะก่อนที่ EU หรือ EC กรรมาธิการยุโรปจะออกมาเนี่ยเขามีการแนวทางจากทั้งสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กนี่ดึงเอาการเขียนกลับมาใช้นะคะดึงเอาวิธีการแบบดั้งเดิมมาใช้เพื่อให้การสื่อสารกับเด็กในโรงเรียนทำให้เด็กมีเวลาคิดวิเคราะห์แบบลึกซึ้งมีเวลาไม่ใช่แค่คลิกปัดไถมันทำให้เกิดภาวะสมาธิสั้นแล้วสุขภาพจิตกับการเฝ้ารอการตอบรับทั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมี engagement หรือการเข้าร่วมในบัญชีของเขาเนี่ยเด็กเฝ้ารอพอไม่ได้เป็นได้ดังใจก็ซึมเศร้าเฝ้ารอและอะไรที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วมันก็จะเสียสมาธินะคะสมาธิสั้นทำให้การรอคอยระยะเวลานานๆไม่ไหวเกิดการหงุดหงิดฉุนเฉียวหัวร้อนรุนแรงมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่เกิดขึ้นถามว่าประเทศไทยจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะก็เป็นความสงสัยและความสนใจของหลายภาคส่วนกับการจัดการเรื่องนี้ค่ะท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีแถลงการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณแทนคุณจิตอิสระไปยื่นกับประธานกรรมการด้านเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายแพทย์โอชิต
เกียรติก้องสกุลนะคะที่ได้มาให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็พูดถึงความสนใจของกรรมธิการว่าอาจจะนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมธิการหรือกรรมธิการชุดใหญ่เลยเพราะท่านประธานโอชิตเนี่ยต้องการฟังเองอยากฟังเองด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าประธานกรรมธิการจะไม่ได้ไปเป็นประธานอนุกรรมธิการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยก็กำลังจะเคลื่อนไหวเพื่อออกแถลงการต่อรัฐบาลค่ะว่าอยากจะให้เห็นความสำคัญเรื่องนี้อยากจะให้มีวาระเร่งด่วนระดับชาติเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลกำลังจะมีแถลงการออกมาเรียกร้องครั้งสำคัญเลยค่ะเนื่องจากเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยมีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมนะคะแล้วก็กองทุนต่างๆที่สนับสนุนในการทำงานเรื่องนี้มา 10-20 ปีนะคะไม่ใช่แค่วัน2วันนี้ที่จะมาแถลงการแล้วก็เรียกร้องความชัดเจนก็จะออกมาดูซิว่าจะมีการตอบรับจากสังคมต่อเรื่องนี้อย่างไรถึงเวลาแล้วหรือยังที่พ่อแม่ผู้ปกครองครูและบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กจะหันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องของการติดตามคดีโกงสอบข้อสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นเจ้าพนักงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่เป็นเรื่องอื้อฉาวกันมาที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะแล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจต้องขอบคุณตำรวจต้องขอบคุณตำรวจที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกได้เสนอให้มีการชะลอการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและเป็นพนักงานของรัฐในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วย 5,000 กว่ารายชื่อเนี่ยให้ชะลอแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้มีมติชี้ไปอีกทางคือให้บรรจุไปก่อนนายกก็บอกว่ามันเป็นกฎหมายเป็นระเบียบที่ออกมาแล้วว่าจะต้องเป็นมติของคณะกรรมการชุดนี้เท่านั้นไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นเพียงเสียงเดียวปรากฏว่ามติของคณะกรรมการชุดนี้ชี้ให้บรรจุไปก่อนแล้วใครที่มีปัญหาก็สอยทีหลังพูดภาษาชาวบ้านนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็คือพบว่ามีข้อมูลคะแนนที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบเนี่ย 5,800 กว่ารายชื่อนะคะที่มีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศออกไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับผู้ที่บรรจุไปแล้วด้วยแล้วก็คงและมีผู้ไม่ไปรายงานตัว500กว่าคนนะคะผู้ไม่ไปรายงานตัว500กว่าคนโดยไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมไม่มารายงานตัวทั้งที่มาสอบแล้วอ่านหนังสือสอบแล้วสอบได้แล้วตามประกาศนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษแล้วนะคะเนื่องจากปปช.มีการแถลงข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลที่ควรเชื่อได้ว่ามีผู้กระทำความผิดตั้งแต่อธิบดีลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้น6คนนะคะที่เขาบอกรายชื่อไปเนี่ยปปช.ก็กำลังดำเนินการอยู่เรื่องนี้เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ถูกเปลี่ยนคะแนนข้อสอบดึงคะแนนให้ลงมาเอาคนที่ไปจ้างเสียเงินหลักหลายแสนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำมากว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจและอายมากเนื่องจากเป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงนี้ด้วยนะและเป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยและเป็นเรื่องโจ่งครึ่มมากมีการวางเครือข่ายกันทั่วประเทศแล้วก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลวิเชียรบุรีคือจ่าพิชิตเนี่ยแหละเป็นเจ้าของบ้านที่บางใหญ่22มิถุนายนค่ะตำรวจกองปราบกับปปช.นี่แหละค่ะได้รับแจ้งเบาะแสก็ไปจัดการจนถึงวันนี้หากมีความคืบหน้าในการจัดการทั้งขบวนการอย่างไรเราจะได้รายงานให้ทราบค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับเจาะข่าวเช้านี้ในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะ
มีความคืบหน้าของคดีและประเด็นต่างๆอย่างไรเราจะนำมาเสนอ